0: เด็ดอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39 เมตรประกอบด้วย5 ชั้นเหนือพื้นดินและ2 ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2 ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ เพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของDSIนะที่เริ่มทำคำนวณตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางสาได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอันมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ หลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีซสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม หากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
9: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
17: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
18: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอ่ะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชุนสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
17: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
18: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่อุบลราชธานีเนี่ยก็ประมาณ1,000กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี้กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยน่าจะพันนิดๆ นึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแล้วตอนนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
17: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากมากแล้วหรือยังอะคะ
18: ครับในตัวเขื่อนต่างๆเนี่ยครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ำ 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ำค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ำประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบูลย์เขื่อนศรีกิจนะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
17: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะครับ
18: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลตฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
17: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างนะคะ
18: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
17: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะ เกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาตรงนี้ค่ะท่าน
18: ก็ที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมในส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้ายาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
17: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดอะคะท่าน
18: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองสายต่างๆนะครับที่ไปตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
17: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็ถือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
18: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนิโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมิกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
17: ท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆอะค่ะ
18: ครับก็ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่อะไรต่างๆหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะมาเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
17: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอนิโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
18: ้ใช่ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนิโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนิโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยก็คือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบผลเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
17: โดยเฉพาะในเขตนอกชลประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างคะท่าน
18: ในนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนน่ะผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะนั้นเนี่ย ในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
17: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะ

0: ประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
3: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิ
4: ที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
3: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
4: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีเฉพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
3: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนีโญที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนีโญในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาส

0: สู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
1: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
0: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus จะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
2: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของจีเวเลตเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้เราทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเงี้ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่านกกระซิบก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินในตลาดเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันเนี้ยที่จะขายดีทำให้ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
0: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
5: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
6: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิต
4: ขณะเดียวกันนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
7: กระทรวงพมมีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือ1เรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
8: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได
4: ้ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
9: หูให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
14: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัย Quality Begins Inside
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ

สวัสดีค่ะเช้านี้มาพบกันเช่นเคยที่ท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์กับท็อปเซเลคชั่นเริ่มต้นด้วยทาราเซมจากภาพยนตร์ Gone with the Wind ประพันธ์โดยทำนองนะคะแม็กซ์สไตเนอร์คีตกวีระดับตำนานของฮอลลีวูดแล้วก็เป็นธีมหลักของภาพยนตร์คลาสสิกตลอดกาลGone with the Wind นั่นเองหรือเคยให้คุณฟังทายกันแล้วก็ถูกกันมาเป็นแถวนั่นคือวิมานลอยคำว่าทาร่าเนี่ยในชื่อเพลงหมายถึงไร่ฝ้ายซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้วก็จิตวิญญาณของนางเอกดนตรีบรรเลงด้วยออร์เคสตราขนาดใหญ่เทปความรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการเต็มไปด้วยความหวังและความคิดถึงบ้านท่วงทำนองถูกนำมาใส่เนื้อร้องภายหลังจนกลายเป็นเพลงร้องที่ชื่อว่า My Own True Love บางท่านยังไม่ทราบมีด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยจากจิมมี่แครนตันก็นำเข้าสู่ท็อปเซเลคชั่นช่วงนี้แล้วก็มีเพลงเพราะๆมีเรื่องราวดีๆมาฝากแอดไลน์เข้ามาจะได้ช่วยกันส่งพลังบวกตรงนี้ที่ line @topradio ค่ะมาต่อกันด้วย Make It With You จาก Bread ค่ะ

นุ่มจริงๆนุ่มด้วยเสียงร้องนุ่มด้วยเสียงกีตาร์โปร่งแล้วเสียงร้องก็อบอุ่นอ่อนหวานเนื้อหาชวนฝันเกี่ยวกับการอยากใช้ชีวิตและสร้างอนาคตร่วมกับคนที่รักเรียกว่าเป็นหนึ่งในบทเพลงเก่งในยุค70ที่ฟังสบายไม่มีเบื่อจนถึงปัจจุบันคิดดูตั้งแต่1970เลยแต่งโดยเดวิดเกสนักร้องนำของวงค่ะแล้วถือว่าเป็นซิงเกิลแจ้งเกิดให้กับวงด้วยอย่างเป็นทางการเป็นเพลงเดียวของวงที่ขึ้นถึงอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ได้สำเร็จค่ะก็นำมาฝากกันเช้าวันนี้ละมุนละมุนตั้งแต่ทาราเซมกอนวิทวินแล้วก็เพลงจากจิมมี่แครนตัน My Own True Love ที่มาจากทาราเซมหลายคนอ้าวร้องอ๋อนะคะก็คิดไม่ถึงเหมือนกันวันนี้ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้พร้อมด้วยโปรดีๆจาก AP Plus ที่อยากจะย้ำโปรดีเหมาะสำหรับบ้านเรามากๆนะคะบ้านใครก็มักจะมีปัญหามดแมลงสาบยุงเพราะฉะนั้น AP Plus ไม่ไปจัดการแต่ปลวกแต่ไปช่วยจัดการปัญหากวนใจแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในบ้านอาจจะเป็นเชื้อโรคให้กับผู้คนในบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบพ่นควันยุงก็ดูแลกันด้วยกับเรื่องของปลวกนะคะรูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จผ่อน 0% ได้นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์ลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดี่ยวลดหลังละ 1,500 บาทสอบถามนัดหมายไปดูหน้างานกันที่02-791-3602 LINE @APPLUSTHAI ค่ะคราวนี้มาฟัง Just the way you are ทั้งบรรเลงแล้วก็ร้องเราฟังบรรเลงจากเสียงแผ่นฟลุตค่ะจากแซมเฟียนะคะแล้วก็ตามด้วยร้องจากบิลลี่โจบิลลี่โจเนี่ยแต่งเพลงนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับภรรยาคนแรกของเขาเนื้อหานี้กินใจอย่างมากเกี่ยวกับความรักแท้ที่ยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยโอ้โหโดนใจผู้คนฮิตถล่มทลายคว้ารางวัลใหญ่จาก Grammy Awards ในปี1979ถึง2รางวัลคือ Record of the Year และ Song of

the Year ด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่อาจจะได้ยินได้ฟังแบร์รี่ไวท์ก็ร้อง cover จนโด่งดังในสไตล์ R&B และ Soul เช่นกันค่ะเรามาฟังกันเลยทั้งคู่นะคะเสียงแผ่นฟลูทแล้วก็เสียงบิลลี่โจค่ะ Just the way you are

0: ราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
1: ค่ำคืนแห่งเสียงเพลงกำลังรอคุณอยู่ฟังเล่นเต้นรำเรโทรปาร์ตี้วินเทจเอเลแกนซ์ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่ 28-29 พฤศจิกายนนี้แล้วพบกันนะคะ
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: Listen chill, listen chill ดูแลผิวสำหรับเด็กๆปกป้องผิวเด็กป้องกันเชื้อโรคปกป้องลูกน้อยด้วยความห่วงใย Listen chill, listen chill ห่วงใยผิวสำหรับลูกคุณ
8: Listen chill ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันดูแลผิวของเด็กๆตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย
9: ผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @โอซูนิหรือโทร0945159463

็มาทีไรก็โดนใจผู้คนโดยเฉพาะ Close to You จาก The Carpenters กินขาดจะเปิดเวอร์ชันไหนหลายคนก็บอกแหมไม่ใกล้ชิดเท่า Close to You จาก The Carpenters ค่ะก่อนหน้านั้นกรุ้งคริ้งกรุ้งคริ้งในสไตล์ของคริสเวนนำมาให้คุณได้เพลิดเพลินชั่วโมงแรก Healing Wave คลื่นเสียงแห่งดนตรีบำบัดสมองจะเกิด Alpha Wave หลั่งสาร Endorphin มีความสุขกันนะคะมีความสุขในบ้านคอนโดอยู่ตรงไหนก็ให้ Wonderful ได้ทุกวันนะคะวันธรรมดาก็ Wonderful ได้ถ้าอยู่ที่คอนโดมิเนียมของสุภาลัยคำนึงถึงทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกครบการออกแบบแล้วก็ทำเลที่ตั้งเดินทางไปไหนต่อไหนสะดวกนะคะสีสันที่ Wonderful ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันพิเศษใดๆเข้าไปเลือกได้นะคะคุณสะดวกตรงไหนอย่างไรรูปแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่มีให้เลือกมากมายเข้าไปดูก่อนที่ suphalai.com แล้วค่อยไปดูแอเรียจริงๆกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาฟังเพลง Words จาก Boyzone และ Modern Words จาก Extreme ค่ะ

0: say your prayers. Don't forget to put your tooth under the pillow.
1: จบไปด้วย More Than Words ค่ะและถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะคะชีวิตที่ปราศจากก็เรื่องของความวิตกกังวลการฆ่าเชื้อมั่นใจก็ต้องแอลกอฮอล์สิริบัญชาน้ำยาสีฟ้าที่ให้เห็นถนัดชัดเจนเป็นสัญลักษณ์ไม่หยิบผิดหยิบถูกเป็นอันตรายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมั่นใจในด้านการฆ่าเชื้อเพราะประสบการณ์กว่า70ปีจนแตกลายออกมาเป็นแอลกอฮอล์โอ้โหเรียกว่าครบทุกรูปแบบเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตั้งแต่ลูกน้อยวัยแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่วัย50ปีที่ชื่อว่า Little Shield และเข้าไปดูที่sribanchastore.com ผลิตภัณฑ์จากสิบบัญชายังมีทั้งโยคียาดมทูเวจรุงจิตและก็อื่นๆอีกมากมายทั้งเรื่องของสมุนไพรแล้วก็เวชสำอางแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ตลอด www.siribanchastore.com

0: ้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณา9ยติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมพิจารณา9ยติเสนอแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต
6: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา9นาฬิกาวันนี้หลังเปิด

0: โอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณารับทราบ
1: แนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต
0: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้หลังเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วที่ประชุมมีวาระพิจารณารับทราบรายงานยติเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม9ยติซึ่งเสนอโดยส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆโดยยติทั้ง9เรื่องครอบคลุมแนวทางด้านความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17-20กันยายนนี้
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17-20กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่น้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้น
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทางนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทางนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073ทันทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร 038-183-888

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินกลัดเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออร์เคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: เคยมั้ยครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาไลเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาไล Quality Begins Inside
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ
6: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026

เริ่มต้นชั่วโมงที่2ของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 ไม่ได้มาธรรมดาเดินละเมอมาเลยกับ Sleepwalk เพลงของ2พี่น้อง Santo and Johnny ในปี1959ค่ะหลังจากที่พวกเขากลับจากเล่นดนตรีที่คลับตอนดึกแล้วเกิดนอนไม่หลับค่ะอะไรอะไรก็เกิดเป็นเพลงได้นะคะก็เลยเปิดเครื่องอัดเทปทดลองเล่นคอร์ดช้าๆสไตล์ R&B Doo Wop แล้วซันโตก็โซโล่ทำนองที่ล่องลอยเหมือนคนละเมอขึ้นมาคุณแม่ของพวกเขาเป็นคนตั้งชื่อว่าแบบเนี้ยต้องชื่อ Sleepwalk หรือว่าเดินละเมอนั่นเองโอ้โหความสำเร็จเกิดเลยเพลงนี้ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบนบิลบอร์ดฮอต100ในช่วงปลายเดือนกันยายนปีเดียวกันและกลายเป็นเพลงบรรเลงเพลงสุดท้ายของยุค50ที่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งได้สำเร็จค่ะแม้ต้นฉบับจะเป็นบรรเลงแต่ต่อมาก็มีการแต่งเนื้อร้องใส่เข้าไปนะคะบอกเล่าถึงความรู้สึกของคนที่ยังคงคิดถึงและเดินละเมอไปหาคนรักในความฝันเวอร์ชั่นเรเน่โอสแตทก็เลยเกิดขึ้นมานะคะในยุค 2,000 โอดนานหลังจากนั้นเลยดึงเอาความหม่นปนโรแมนติกแล้วก็ถ่ายทอดผ่านเสียงร้องแนวแจ๊สอย่างสมบูรณ์แบบแถมเซ็กซี่อีกต่างหากก็เลยให้คุณได้ฟังทั้งซันโตแอนจอนนี่และเพลงร้องจากเรเน่โอสแตทค่ะมาต่อไซวอล์กคาเฟ่จากบรองเกอร์บ้างนะคะแล้วก็ตามด้วยบัตเตอร์ฟลายออริจินอลภาษาฝรั่งเศสโดยแดนเนียลเกอรัต

จริงๆแล้วผู้จัดเนี่ยจะมีบัตเตอร์ฟลายโอหลายเวอร์ชันมากตั้งแต่บรรเลงจากพอมเมอรีตก็ไพเราะมากร้องในภาคภาษาอังกฤษแดนเยลกราดก็ร้องนะคะแต่วันนี้ฟังออริจินัลไปเรียบร้อยมีความสุขกันไปพูดถึงการเดินการวิ่งก็เชิญชวนกันไว้เกริ่นๆไว้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดค่อยๆมาเล่าสู่กันฟังบอกกล่าวกันนั่นคือธนบุรีรันนะคะเป็นโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมโดยโรงพยาบาลธนบุรีโดยการสนับสนุนของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะเป็นการหารายได้เพื่อจะได้สมทบทุนนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิเพื่อจะมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิซึ่งก็โอ้ขาดแคลนอีกเยอะเลยคุณฟังก็สามารถมาร่วมวิ่งในธนบุรีรันได้หรือจะสมทบทุนก็ได้เดี๋ยวค่อยๆมาบอกแต่ตอนนี้บอกคร่าวๆว่าจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมปลายปีนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาส่งคุณไปเบรกมอบของขวัญมองคาโดจากเอลซ่าตามด้วยเสียงแอคคอร์เดียนนะคะกับเพลงมิโลดแล้วพักสักครู่กลับมาใหม่ช่วงหน้าค่ะ

0: ือเน้นเสียงเพลงกำลังรอคุณอยู่ฟังเล่นเต้นรำเรโทรปาร์ตี้วินเทจเอเลแกนซ์ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่ 28-29 พฤศจิกายนนี้แล้วพบกันนะคะ
1: วันที่ปวดใจ
2: คงต้องใช้เวลา
1: วันที่โดนบอกลา
2: คงต้องหาที่พักใจใหม
1: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คุณชื่ออะไร
6: สิริบัญชา
5: คุณสิริบัญชาคุณฆ่าพวกเขาทำไมอ่ะ
6: มันเป็นหน้าที
5: ่ฆ่าเนี่ยนะที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร
6: ่ก็แล้วแต่ใครจะใช้ผมหมอพยาบาลคนเป็นแผลด้วย
5: นะ
6: ยิงในห้องน้ำสาธารณะผมฆ่ากระจายตรงฝาร้องชักโคร
5: คุณสิริบัญชาคุณเป็นใครกันแน
6: ่เป็นแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชามีตัวยาไอโซโพพิล 70% ใช้เช็ดล้างทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์สิริบัญชาในขวดน้ำยาสีฟ้าฉลากเหลืองแดงวันนี้มีแบบสเปรย์ใช้ง่ายพกสะดวก
1: วันที่ปวดใจ
2: คงต้องใช้เวลา
1: วันที่โดนบอกลา
2: คงต้องหาที่พักใจใหม
1: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: โอซูนี่แชมพูและครีมนวดผมออแกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนี่ซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนี่ดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463

242ทางบรรเลงและต่อด้วยร้องจากลิซ่าโอโนะไพเราะสุนทรีมากๆก็นำมาฝากกันตรงนี้ให้คุณได้ปล่อยอารมณ์กับเสียงเพลงทำงานอย่างมีความสุขไปด้วยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยยิ่งถ้าคุณฟังได้ลงทุนถูกที่ถูกทางผลตอบแทนออกมาแฮปปี้ไม่ต้องมานั่งกังวลเชื่อนะคะหลายคนคงเคยเจอปัญหานี้ตั้งใจจะอยากจะสบายแบบเนี้ยแต่ไม่กล้าหรือกลัวกลัวกล้ากล้าหรือเคยจองหุ้นกู้รุ่นดีๆที่เห็นใครๆก็แฮปปี้นะคะรุ่นที่สนใจอยาก

ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอเพียงผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าแบบเนี้ยหยุดปล่อยให้เงินนอนรอค่ะแล้วก็เริ่มให้เงินของคุณทำงานได้ตั้งแต่วันนี้กับธนาคาร CIMB ไทยพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสำหรับผู้ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊หุ้นกู้คืออะไรติดตามคุณวิสิทธิ์เวคินอธิบายเรื่องหุ้นกู้ในคลิปแบบเข้าใจง่ายมากๆเลยทั้งใน Facebook YouTube TikTok ธนาคาร CIMB เพียงเซิร์ชคำว่า CIMB ไทย Bank หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cimbthai.com โทรศัพท์02-638-8277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิดนอกจากมีตลาดแรกยังมีตลาดรองและยังมีผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงดูที่ไรก็แฮปปี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกับ CIMB ไทยค่ะทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ

ารักดูไม่เก่าเลยกับ Cheek to Cheek Doris Day ก็ถือเป็นการโคจรมาพบกันของหนึ่งในบทเพลงแจ๊สมาตรฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแต่น้ำเสียงอันสดใสร่าเริงอบอุ่นเอกลักษณ์ของดีว่าระดับตำนานแห่งฮอลลีวูดแล้วก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงของเออร์วิงเบอร์ลินที่แต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อประกอบภาพยนตร์เพลงเรื่องท็อปแพทนะคะซึ่งตอนนั้นขับร้องโดยเฟรดแอสแตร์และจินเจอร์โรเจอร์สค่ะในฉากเต้นรำที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไปแล้วเนื้อหาของเพลงนี้เปรียบเปรยว่าไม่มีสิ่งใดในโลกไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาเอเวอเรสต์หรือการผจญภัยที่ไหนจะทำให้มีความสุขได้เท่ากับการได้เต้นรำแบบชีคทูชีคหรือว่าแก้มแนบแก้มกับคนที่รักสมัยก่อนเนี่ยการจะใกล้ชิดกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาก็ต้องอาศัยบนฟลอร์เต้นรำนั่นเองเกียรติยศระดับโลกของเพลงนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี1935และถูกบรรจุเข้าสู่ Grammy Hall of Fame ในปี2000อีกด้วยก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ Cheek to Cheekเราก็ต้อง มีความมั่นใจเสื้อผ้าหน้าผมโดยเฉพาะผมโอซูนิค่ะจัดเต็มให้อยู่ตอนนี้โอซูนิเรนี่ซีซันเซ็ตค่ะต้อนรับเดือนกันยายนเซ็ตดูแลแบบรูทีนเลยแชมพูคอนดิชเนอร์ค่ะรวมละ3ขวดเนี่ย599บาทเองถูกมากๆเลยแฮร์เซรั่มเซ็ตโอซูนิแฮร์เซรั่มอันโด่งดังจัดให้3ขวด 1,599 แล้วก็มีแลสเซนบราวสำหรับเซรั่มขนคิ้วขนตานะคะก็จากคือ3ชิ้นเนี่ยเหลือเพียง599ซันสกรีนเซ็ตค่ะกันแดด3หลอดเพียง 1,990 บาทสั่งได้ที่ line @osuni ค่ะ

0: Because the... รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการข้าวร่วมกับจิสด้าบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
0: กรมการข้าวร่วมกับจิสด้าบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตั้งเป้าจัดหาพื้นที่ต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทย
6: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่ากรมการข้าวได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าเพื่อร่วมกันบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศรวมถึงร่วมจัดทำพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังจะร่วมกันจัดทำงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่ายและร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากน้ำจากลำห้วยผับเอ่อท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่พร้อมเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบ
7: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าส สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนฝนตกหนัก 17-20 กันยายนนี้แนะพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศในพื้นที่จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของจังหวัดสตูลขอแจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่17-20กันยายนนี้และขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหากพื้นที่ใดประสบปัญหาอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลโทรศัพท์07472-2121หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงหน้าบ้านทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบประโยชน์ดีๆให้คุณอยู่เสมอยาคูมีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอิชิโรต้าที่มีชีวิตดื่มทุกวันได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทุกวันอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ
5: ปีนี้ให้เขาใหญ่เป็นอีกหนึ่งความทรงจำกับทับเรดิโอ 93.5 Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026โทรหรือไลน์0962649195แล้วมาสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะ

เริ่มต้น2เพลงโด่งดังคนละยุคกันยุค90กับยุค80อย่างที่เคยบอกคุณฟังนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีเพลงที่โดนใจผู้คนเก็บเอาไว้ในความทรงจำเป็นเพลงที่ไม่มีวันล้าสมัยช่วงนี้ก็เริ่มด้วย Good Time จาก Eddie Briegel ตอนนั้นก็โอ้โหขอกันเยอะมากๆแล้วก็ยังเป็นเพลงที่นำไปใช้ประกอบโฆษณาบ้างอะไรบ้างผู้คนหลงรักมีเสน่ห์มากๆตามด้วย Who's Holding Donna Now จาก The Bark เพลงนี้ก็มีฝีมือการร่วมแต่งของ David Foster โปรดิวเซอร์ระดับตำนานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ The Bark เขาก็โด่งดังจากเพลงเต้นรำอย่าง Rhythm of the Night มาก่อนแล้วก็เลยนำมาฝากกันตรงนี้จากน้ำตาเทียม Rubik Eyes นายุคไหนๆการ

ที่ใช้สายตาเยอะอันตรายทั้งนั้นถ้าไม่ดูแลปล่อยไว้ก็ยิ่งจะย่ำแย่เดี๋ยวนี้ดีว่ามีน้ำตาเทียมมาช่วยแล้วก็ต้องเป็นรูบิกไอส์นะคะใช้ง่ายใครๆก็ใช้พอบอกน้ำตาเทียมก็มักจะเป็นสัญลักษณ์กันไปเลยว่าพูดถึงรูบิกไอส์มีสารเด็กแทนนะคะที่มาช่วยเพิ่มและคงความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นใช้สายตาเยอะในยุคนี้หรือเกิดแสบตาตาแห้งระคายเคืองตาขึ้นมาก็รูบิกไอส์เนี่ยแหละค่ะหยอดได้หยอดดีเป็นน้ำตาเทียมรายวันใช้ได้นานไม่เป็นไรแต่ถ้าหยิบมา1หลอดเปิดแล้ว24ชั่วโมงทิ้งค่ะก็จะใช้ได้ใช้ดีใช้ก่อนไดเลนส์ก็ใช้รูบิกไอส์หยอดได้เช่นกันนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปในเซเว่นก็มีที่ Extra Plus แล้วก็ iCare Shopee Lazada ออนไลน์แล้วก็ LINE @masalab ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็มาต่อกันขยับมาที่เพลง I Love How You Love Me ในเวอร์ชัน Best Orton ศิลปินสาวชาวอังกฤษค่ะแล้วก็เพลงนี้เดิมถ้าใครอยู่ในยุค60ก็โด่งดังในเวอร์ชันจาก The Paris Sister มาก่อนนะคะโดยโปรดิวโดย Phil Spector โด่งดังมากๆมาฟังกันในเวอร์ชัน Beth Orton I Love How You Love Me ค่ะ

ขยับมายุค 2000กับอาการคิดถึงตอนตีหนึ่งกว่าๆจนทนไม่ไหวในเพลง Need You Now Lady Antebellum เบื้องหลังของเพลงนี้เกิดจากการหยิบเอาเรื่องราวความสัมพันธ์และประสบการณ์จริงของสมาชิกในวงเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นเนื้อเพลงความเรียวของอารมณ์เมาแล้วโทรหาคนรักเก่าทำให้เพลงนี้โดนใจคนทั่วโลกอย่างจริงจังเลยจนสามารถกวาดรางวัลใหญ่บนเวที Grammy Awards ไปได้ถึง5รางวัลด้วยกันรวมถึงสาขาเพลงแห่งปีอีกด้วยนะคะก็คงจะมีความสุขกันไปดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งคิดถึงคนที่รักจะโทรหาก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรมากมายแต่ถ้าเจ็บไข้ด้วยป่วยดึกๆโดยเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าไม่มีแพทย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญชำนาญเนี่ยแบบนี้ก็กังวลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของกระดูกและข้ออย่าปล่อยทิ้งไว้ไปปรึกษากันก่อนที่โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพนั้นเรียกว่ารวมไว้ถึง9สาขาครอบคลุมกรณีผู้ป่วยรอบด้านเคสจากยังไงก็เอาอยู่นะคะไปปรึกษานัดหมายกันได้024872000ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีค่ะเราจะฟังเพลงปิดเบรกกันด้วยเพลงอะไรดีนะมายิ้มรับกับช่วงเบรกแล้วเดี๋ยวตั้งหลักฟังเพลงกันต่อช่วงหน้าเชนิสค่ะกับI love your smile, ค่ะ

0: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
1: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร02-487-2000ต่อ2241
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เจ็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: เย็นอะไรคะถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่ผมรู้ว่ามันลายกาดมันฆ่าคนมาทั้งโลก
6: ไม่ต้องห่วงหนูมีวิธีจัดการ
7: น่ากลัวกว่าซอมบี้ตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: โอ้ยมันอยู่ที่มือเชื้อโรคอ่ะมันอยู่ที่มือใช้สเปรย
7: ์สเปรย์อะไร
8: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% เชื้อโรคแฝงอยู่ทุกที่จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
2: วันที่ปวดใจ
3: คงต้องใช้เวลา
2: วันที่โดนบอกลา
3: คงต้องหาที่พักใจใหม
2: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
4: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการ AP Plus 02-791-3602
10: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
11: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

จาก Vanessa Carlton Wishing and Hoping จากภาพยนตร์เรื่อง American Dreams แล้วก็ตามด้วยภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะให้คุณได้ติดตามกันเพลงเพราะจาก Music and Lyrics กับเพลง Way Back Into Love Hugh Grant และ Hayley Bennett ก็ให้คุณเพลิดเพลินมีความสุขแล้วก็มั่นใจโดยโรงพยาบาลธนบุรีได้ส่งตัวแทนกันไปร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ได้ไปสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆหุ่นยนต์สารพัดทั้งหุ่นยนต์ช่วยเดินหุ่นยนต์ฝึกกล้ามเนื้อแขนขาบ่าไหล่แล้วก็มือนิ้วนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายและไม่ใช่หุ่นยนต์อย่างเดียวบรรดาที

แล้วก็ได้รับความสำเร็จแฮปปี้กันไปหลายๆท่านถ้าไม่มีที่พักยังไงก็ไม่ต้องแอดมิทโรงพยาบาลก็ได้ก็จะมีที่พักรองรับตรงนี้ด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปมากันให้ลำบากยังไงสอบถามไปได้ที่ศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรี024872000ค่ะมาต่อกันด้วย Bee Gees กับ Will You Love Me Tomorrow ตามด้วยเพลงจาก I Am Sam Two of Us Emmy Man ค่ะ

ช่วงนี้ก็ได้ฟังเพลงน่ารักน่ารักจากภาพยนตร์ซึ้งๆน่ารักน่ารักหลายๆเพลงด้วยกันบางเพลงดังกว่าภาพยนตร์หรือว่าภาพยนตร์บางเรื่องก็ดังกว่าเพลงแต่ยังไงเพลงก็เป็นสัญลักษณ์ทำให้เราได้รู้ซึ้งถึงเนื้อหาเรื่องราวของภาพยนตร์หรือบางครั้งเรียกความทรงจำครั้งนั้นไปดูภาพยนตร์กับใครครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตค่ะแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาดูกระจกบางทีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเวลาเจอเรียงรุ่นเนี่ยบางคนก็ดูอ่อนยาวบางคนก็ไปเยอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกลาผิวเสื่อมสภาพตามวัยปกป้องและฟื้นฟูผิวด้วยพลังสีม่วงธรรมชาติแอนโทไซนินสกัดจากผักผลไม้สีม่วง9ชนิดช่วยปลุกผิวหน้าและลำคอให้กลับมาตึงกระชับเรียบเนียนสว่างอ่อนยาวจากภายในด้วยไวโอเซล 9.9 Growing Skin Cells โปรล่าสุดยังคงอยู่นะคะบูสต์ผิวสว่างอ่อนยาวฉ่ำโกลท่ามกลางสายฝนก็มีข้อเสนอสุดพิเศษลดสูงสุดถึง 77% ทั้งเซตผิวคอตึงเซตผิวสว่างฝ้าจางเซตปกป้องผิวแล้วก็ Total Care Set สอบถามได้ให้ส่งรายละเอียดให้รับรองว่าโอ้โหได้ใช้ของดีราคาประหยัดจริงๆแอดไลน์ที่ @viocell V-I-O-C-E-L-L หรือโทรศัพท์086-044-4554มาฟังชินะอิสตันต่อกับ Morning Trade ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเราร
0: ัฐบาลเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนคาดสรุปรายละเอียดใน30วัน
6: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่หลังมิจฉาชีพมีรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นโดยกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวางสื่อระบบกลางระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงการติดตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมโยงข้อมูลให้ทุกภาคส่วนเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงตั้งศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อแกะรอยเครือข่ายอาชญากรรมแจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมศูนย์แจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจใช้เลขอ้างอิงเดียวเพื่ออายัดเงินได้อย่างรวดเร็วไล่ให้ทันอายัดให้เร็วติดตามเส้นทางการเงินขณะเคลื่อนย้ายและรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายทั้งนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเดินหน้าภารกิจเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
7: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจรยุทธดำเนินภารกิจเชิงรุกตามแผนรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังลาดตระเวนเข้าตรวจและพิสูจน์ทราบในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าภูเขาชุมชนซัพพอร์ตไซต์และจุดล่อแหลมต่างๆพร้อมตั้งจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงรวมถึงดูแลความปลอดภัยของเส้นทางและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐเปิดเผยว่าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้กองทัพสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมไปแล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางประทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องกระสุนและเชื้อเพลิงและหากสงครามนี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยเดือนละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุเพิ่มเติมว่าการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่หยุดชะงักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นโดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าจะสูงกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์อีกร้อยละ 0.5 ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอยะหาอำเภอบันเดงสตาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกัวป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศด้วยการเดินเรือประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยง Easy Hour ด้วยความสุนทรีของเพลงในแนวของยามเช้าบ้างเผื่อว่าใครหลายคนตื่นไม่ทันตอน Healing Wave 8-9 โมงก็ผสมผสานมาตรงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะมากมายโดยเฉพาะช่วงนี้3เวอร์ชั่นเลยเริ่มด้วยเพลงจากนักเปียโนระดับโลกอย่างโรเจอร์วิลเลียมส์ถ่ายทอดออกมานี่โอ้โหนุ่มนวลพริ้วบรรเลงเปียโนเปิดบรรยากาศชั่วโมงสุดท้ายได้อย่างสุนทรีตามด้วยเสียงร้องภาษาฝรั่งเศสที่ลึกซึ้งโดยศิลปินแถวหน้านะคะนั่นคืออังเดรียโบชูรีและเวอร์ชันแจ๊สละมุนหูภาษาอังกฤษโดยโรราฟิชชีก็เรียกว่าครบถ้วนความสุนทรีมาในชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงบ่ายจะต่อด้วย Green Sleeves ค่ะ Green Sleeves วันนี้ก็จะนำบทเพลงอันไพเราะมาฝากคุณฟังโดยการบรรเลงของ Symphony Orchestra แล้วก็ตามด้วยในเวอร์ชันของ Brotherfold เพลงนี้เป็นเพลงพื้นบ้านอังกฤษโบราณมีอายุกว่า400ปีโดยในฝั่งของวงโฟกซองระดับตำนานอย่าง The Brotherfold นำเพลงนี้มาร้องในเวอร์ชันอบอุ่นนุ่มนวลทีเดียวมาฟังกัน2เวอร์ชันจาก Symphony Orchestra ตามด้วย Brotherfold Green Sleeves ค่ะ

รู้สึกว่าภาวะนี้เพลงนี้ถูกขอบ่อยไม่ขอก็รอฟังเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ส่งกำลังใจได้ดีทีเดียว Bridge Over Troubled Water วันนี้เสียงคลาริเน็ตจากอาร์เคบิลตามด้วยเสียงร้องจากไซมอนแอนด์กาฟังเกิลเป็นเพลงอมตะที่แต่งโดยพอลไซมอนตั้งแต่ปลายยุค60โดยได้แรงบันดาลใจจากเพลงกอสเปลถ่ายทอดความหมายอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการเยียวยาและเป็นกำลังใจในยามวิกฤตช่วงนี้ก็เลยขอกันมาเปิดกันบ่อยส่งกระแสจิตกันมาบ้างอะไรบ้างเพลงนี้โดดเด่นด้วยเสียงอันทรงพลังของอาร์ตกาฟังเกิลจนคว้ารางวัลแกรมมี่มาแล้วมากมายในขณะที่เวอร์ชันบรรเลงโดยอาร์เคบิลนักเป่าคลาริเน็ตแจ๊สชาวอังกฤษตีความท่วงทำนองนี้ออกมามีความนุ่มนวลโรแมนติกและผ่อนคลายในแบบฉบับดนตรีคลาสสิกแจ๊สได้ดีทีเดียวเรามาต่อด้วยเพลงที่โอ้โหพักหนึ่งก็เปิดกันแทบทุกวันช่วงนี้หายไปใครโปรดบ้างเพลงนี้ก็เป็นเพลงป๊อปบาลาดฟิลอบอุ่น Everyday I Love You จากบอยโซนเพลงโซแจ๊สทรงพลัง Even If My Heart Would Break ของเคนนิชิร่วมกับแอรอนเนวิลก็จะถูกถ่ายทอดต่อโดยร้อยเรียงอารมณ์จากความรักที่มั่นคงในทุกๆวันสู่ความรักที่ลึกซึ้งยอมแลกด้วยหัวใจนะคะถึงแม้จะอกหักก็ยอมละก็มาฟังกันบางครั้งเพลงอกหักก็ได้ใจมากๆ มาฟังสองเพลงต่อเนื่อง Everyday I Love You และEven if my heart would break, ค่ะ

ต่อเนื่องเพลงซึ้งร่วมสมัยโซปราโนแซกโซโฟนจากเจมส์อีกรีนชาวมีวิทยูลอฟก่อนที่จะฟังเซอร์เฟสต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวคงจะต้องส่งคุณฟังไปติดตามข่าวนะคะเป็นข่าวยาวเลยเที่ยงถึงบ่ายที่ท็อปเรเดโอ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเทวีย้ำสวนมาใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้านะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงบ่ายกับดีเจอึ่งและดีเจเด่นด้วยนะคะส่งท้ายกัน Can You Stop The Rain Grover Washington Jr. วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่หลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีใกล้กับพื้นที่นครมักกะลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้สำหรับพระราชวังทงคินหรือบักโบฟูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเลแทกและถนนงูเกียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528ต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลง
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีนะก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ นันพัชแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศในระยะนี้พบว่าหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันพรุ่งนี้จากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้ปภ.ได้ประสานแจ้งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างเคร่งครัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ
5: ์ฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แช่อยู่ภาคกลางตอนล่างเหนือภาคตะวันออกแล้วก็มรสุมกำลังแรงก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมจากดูตัวเลขที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์ถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450ก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
4: ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
6: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียร ภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากลำห้วยผับท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
7: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ส่วนภาคใต้ช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทั้งนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิด
8: รายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
9: และตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

0: ขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สสนำปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในหลายพื้นที่เข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอหน่วยงานเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในช่วงประธานให้สสนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยสสได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ยังมีส.ส.นำปัญหาอื่นๆเข้าหารือทั้งปัญหาถนนชำรุดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาโรงพยาบาลแออัดไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐบาลเดินหน้าปรับการทำงานรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ AI ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจไทย
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายในงาน KBTG Techtopia 2026 Thailand Tomorrow Future of Thailand โดยกล่าวถึงการที่ไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจไทยจึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่การเปลี่ยนทั้งบุคลากรกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสี่ด้านสำคัญได้แก่คนโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและพลังงานเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจโดยภาครัฐจะเร่งพัฒนาการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจพร้อมพัฒนาหลักสูตร DBD Academy เพิ่มทักษะผู้ประกอบการ SME ด้านบัญชีการบริหารสินค้าคงคลังและการตั้งราคารวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่กับรายเล็กตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐด้วยการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล23หน่วยงานเพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความเสี่ยงส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีลดลงร้อยละ81ณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
5: สิ่งที่เราพยายามจะทำในโหมดแรกก็คือเอาตัวดิจิทัลมาช่วยทำให้การทำงานภาครัฐแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันในพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลกอลเมนต์แล้วก็เอาข้อมูลมาทำเป็นอย่างเรามีในเรื่องของแดชบอร์ดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทำนโยบายที่พุ่งเป้าเอาการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ3หน่วยงานมาตรวจจับในเรื่องของนอมินีโอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้และคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคต
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่ารัฐบาลจะดึงบุคลากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคผ่านกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าเชื่อมโยงระบบดิจิทัลอาเซียน10ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการทำธุรกิจมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมข้อมูลจาก4กระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดเตรียมเปิดตัววันที่30กันยายนนี้นำร่องสินค้าข้าวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย

0: ยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรของไทยให้มากกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นสนค.จึงพุ่งเป้าสู่การบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรการได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำโดยได้พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและมีเวลาเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาเริ่มนำร่องข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศก่อนผลผลิตนาปีทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบพร้อมลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานให้สามารถมองสถานการณ์และทำงานบนเป้าหมายเดียวกันโดยสนค.มุ่งหวังให้ใกล้เก็บเกี่ยวเป็นมากกว่าระบบพยากรณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐเห็นภาพเดียวกันและตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเปิดตัวระบบใหม่แต่คือการเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐจากตามสถานการณ์ไปสู่การเห็นล่วงหน้าจากรอแก้ปัญหาไปสู่การใช้ข้อมูลบริหารก่อนปัญหาจะมาถึงกระทรวงการคลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการแจ้งเหตุการติดตามและอายัดเส้นทางเงินเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว
1: นางสาวลลิตาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการจัดการเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างครบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักกระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวาง4ระบบกลางระดับชาติเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงโดยจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมและพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมการแจ้งเหตุผ่านAOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจไว้ในระบบเดียวใช้เลขอ้างอิงเดียวลดการแจ้งซ้ำและเริ่มกระบวนการอายัดเงินได้เร็วขึ้นและไล่ให้ทันอายัดให้เร็วเชื่อมข้อมูลติดตามเส้นทางเงินขณะเคลื่อนย้ายตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้พร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับมาตรฐานเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศทางนี้คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่มีนายเอกนิติธิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์กว่า 7,000 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการหลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งนำพื้นที่กลับคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยปราการพบการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์8คดีรวมเนื้อที่ประมาณ7,028ไร่ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้แจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายก่อนส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ให้เร่งฟื้นฟูต่อไปนายสุชาติยังกล่าวกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นการดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางที่มีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้กรมอุทยานและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่บุกรุกหลังปี2557ดำเนินคดีแล้ว10คดีรวมประมาณ112ไร่พร้อมนำภาพถ่ายทางอากาศปี2567ถึง2568มาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกใหม่รวมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความถี่การลาดตระเวนควบคุมพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบการบุกรุกเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talk ผนึกพลังอาสาสมัครเปลี่ยนการให้เป็นพลังเดินหน้าสู่ปีอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมชวนสื่อขยายเรื่องราวการทำความดีสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวอลันเทียร์ทอล์กในวันที่ไม่ง่ายทุกการให้มีความหมายโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานภาคีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโดยนางสาวชนกเปิดเผยว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ปีเดียวกันนี้เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมยกระดับระบบอาสาสมัครไทยให้เป็นระบบมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.มากกว่า 390,000 คนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในด้านต่างๆที่ทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่โดยการทำงานของอาสาสมัครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัวหรือการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในชุมชนพร้อมย้ำว่าหากเครือข่ายอาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก
3: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปต้องการยกระดับอาสาสมัครเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดสามารถค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้เนี่ยต้องมีจิตอาสาจริงๆค่ะขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีเงินทองไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเรื่องความคิดใครก็ได้ค่ะที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเชิญค่ะมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรานะคะช่วยยกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งขึ้นค่ะ
2: ด้านนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เรื่องราวของอาสาสมัครและการทำความดีได้รับการสื่อสารสู่สังคมมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือสื่อสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายช่วยกันนำเสนอเรื่องราวดีๆและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งนี้งานวอลันเทียร์ทอล์กมีกิจกรรมสำคัญอาทิการเปิดมุมมองหัวใจของการเป็นอาสาสมัครการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ลงมือทำงานอาสาสมัครการนำเสนอเรื่องราวและผลงานของอาสาสมัครเพื่อชวนทุกภาคส่วนเลือกที่จะใส่ใจตัดสินใจและลงมือทำรวมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเกื้อกูลและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า200ล้านบาทจากไทยออยล์ส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนจำนวนเงินกว่า200ล้านบาทในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ16แห่งเพื่อยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลอาทิเครื่องฉายเอ็กซเรย์ดิจิทัลเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและวอกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชุดเครื่องตัดเปิดกะโหลกและชุดเลื่อยกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูงเ ครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงเป็นต้นด้านนายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยออยล์กล่าวว่าการมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยสำหรับโรงพยาบาล16แห่งที่ได้รับเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้คัดเลือกจากโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นขาดแคลนและโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการฟรีรองรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยเฉพาะทางอาทิสถาบันประสาทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียก่อนที่โดรนรำดังกล่าวจะลุกล้ำเขตข้ามจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะด้านองค์การความร่วมมืออิสลามออกมาประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีจะโจมตีนครมักกะและนครมาดีนารวมทั้งการรุกรานดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของซาอุดีอาระเบียโดยฮาเซมอัลอัสซาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าข้ออ้างเกี่ยวกับการโจมตีนครมักกะเป็นถ้อยคำโกหกที่ถูกใช้มาแล้วก่อนหน้านี้และไม่สามารถหลอกใครได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างศูนย์ทรพจน์ของพลเอกขออภัยค่ะของพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในพิธีเปิดการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศต่างๆควรยุติการกระทำที่เป็นการยั่วยุและร่วมกันสกัดกั้นการหวนคืนของแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ถดถอยพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งแนวทางใหม่สำหรับการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ให้มีครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนักการทูตและนักวิชาการหลายร้อยคนจากหลายสิบประเทศเข้าร่วมและจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นไต้หวันและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งความไม่แน่นอนของพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อทวีปเอเชีย
5: สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เกาหลีเหนือชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินประมาณ 44,600 ล้านวอนจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกซองของเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2563เพื่อประท้วงที่เกาหลีใต้ล้มเหลวในการยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้แปรพรรคชาวเกาหลีเหนือส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลข้ามพรมแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นคำพิพากษาตัดสินภายหลังเกาหลีใต้ยื่นฟ้องเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อปี2566เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้เกาหลีใต้จะชนะคดีแต่อาจเป็นเรื่องยากในการเรียกเก็บเงินชดเชยจากเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีอำนาจบังคับให้เกาหลีเหนือชดเชยค่าเสียหายได้
0: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นหรือ MHLW เปิดเผยว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นตามข้อมูลณวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วส่งผลให้มียอดรวมเป็น 107,677 คนซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56ติดต่อกัน ยเป็นผู้หญิงประมาณ188ของจำนวนทั้งหมด MHLW ระบุด้วยว่าจังหวัดชิมาเนะเป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศอยู่ที่186คนต่อประชากร 100,000 คนรองลงมาคือจังหวัดโคจิโทโตริโอซาก้าไอจิและไซตามะทั้งนี้ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปี2506โดยมีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนก่อนจะแตะระดับ 10,000 คนเมื่อปี2541และทะลุ 50,000 คนในปี2555ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1
7: ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป
6: ด้านอาร์เซนอลยังโชว์ฟอร์มสมราคาจากฝูงพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชทาวน์4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นปีเตอร์โบโรชนะจุดโทษบาร์นส์ลีย์7ประตูต่อ6เวสต์แฮมแพ้ฟูลแลม2ประตูต่อ3และเรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ2ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฤดูกาล2026ถึง2027รอบลีกสเตทนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้หลังบุกไปทำได้เพียงเสมอยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนายณัฐพลลำกูลและนายรัฐนันท์วิไลลักษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้ก่อตั้งร่วมของ CEO Super League ร่วมกันแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2ทับ2026เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการที่สนาม Superstar Arena กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดตัวเมเมธัญวีชุนหะสวัสดิกุลผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขันประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆของลีกตลอดฤดูกาลสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงและชายแข่งขันร่วมกันซึ่งในฤดูกาลนี้มี18ทีมเข้าร่วมแข่งขันพร้อมยกระดับการแข่งขันการถ่ายทอดสดและความปลอดภัยโดยมีทีมแพทย์ประจำสนามทุกนัดรวมถึงกิจกรรมนอกสนามอาทิ CEO Outing และฟุตบอลคลินิกอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยภาพรวมสภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กีฬาที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีโอกาสรักษาผลงานขณะเดียวกันเทคบอลมวยสากลและยกน้ำหนักก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มเติมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของทวีปเอเชียทางด้านพิธีเปิดการแข่งขันพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เลือก2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกางานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีซสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดซึ่งการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียโดยเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้อย่างสนุกสำหรับในวันนี้ทัพช้างศึก จะเปิดสนามพบกับคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน 31ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมชัชวัลรอดทองกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับญี่ปุ่นทีมมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งแม้จะแพ้มา0-8แต่ในขณะนี้บรรยากาศในทีมยังดีอยู่และพร้อมที่จะเก็บ3แต้มจากไชนีสไทเปมาให้ได
8: ้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีแบบพร้อมที่จะทำหน้าที่ในอีก2เกมที่เหลือต่อไต้หวันก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองต้องมี3แต้มคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทย
6: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง M-Hot HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วโดยโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมของนักกีฬาตั้งแต่ทีมชุดแรกเดินทางมาถึงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันส่วนทีมชุดที่2หลังเดินทางมาถึงในวันรุ่งขึ้นก็ได้ลงฝึกซ้อมทันทีโดยมีลมช่วยในการฝึกซ้อมในบางช่วงแต่ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถลงฝึกซ้อมในทะเลได้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาให้สามารถลงแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่เสมอทั้งนี้สำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
10: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่1มาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทย สัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความ

0: เหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรและเวลา 9:49 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์

0: และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือmfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมรามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักน้ำท่วมขังและบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เรามีโอกาสสัมผัสน้ำและดินมากขึ้นทั้งจากการเดินทางทำงานหรือทำความสะอาดหลังน้ำลดจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบางชนิดได้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคที่มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วมสูงโรคหนึ่งคือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนั่นเองครับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูโคกระบือสุกรและสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำหรือดินและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำติดต่อผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังโดยการย่ำดินย่ำน้ำการสูดดมฝุ่นละอองที่มีเชื้อรวมถึงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 1-21 วันแต่ในบางรายอาจใช้เวลานานเป็นเดือนถึงปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับ และภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังและอาจมีฝีหนองบริเวณผิวหนังหรืออวัยวะภายในหากรุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเกษตรกรผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปครับทางนี้สามารถป้องกันโรคทั้งสองได้โดยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือย่ำโคลนโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดและรีบอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือฝนตกหนักลมแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคครับแต่หากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหายใจเหนื่อยหรือมีแผลติดเชื้อหลังจากลุยน้ำสัมผัสดินหรือโคลนไม่ควรซื้อยากินเองควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะมาพร้อมเสียงนกที่ต่อท้ายเพลงนะคะเพลงของ Kenny Rogers กับ Rainbow Connection เพลงแรกคือ Over the Rainbow ของ Harry Nilsson วันนี้รู้สึกท้องฟ้าสดใสนะคะสดใสฟ้าหลังฝนก็มักจะเป็นเช่นนี้แหละเมื่อวานกระหน่ำซะโอ้โหนะมากมายเลยมีใครติดฝนอยู่ข้างนอกกันบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ขออย่าได้เป็นเช่นนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าบ้านกันเรียบร้อยเข้าบ้านกันแล้วหรือยังคะเมื่อวานนี้ตอนฝนตกหรืออยู่นอกบ้านก็บอกกล่าวกันมาได้ที่ Healthy Togetherนะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันค่ะในทุกวันนะคะทุกวันคือจันทร์ถึงศุกร์ก็จะพบกับ Healthy Together ขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาง LINE นะคะ LINE 935AD ที่คุณผู้ฟังน่าจะถนัดที่สุดใช่ไหมค่ะขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่อ๋อวันนี้ไปโรงพยาบาลนะคะผ่านฉลุยอยู่แล้วนะคะปลอดภัยค่ะถึงเวลาก็ต้องไปนะคะไปตามที่คุณหมอนัดวันนี้คุณหมอมาพบเราถึงที่เช่นเคยนะคะที่ FM 93.5 MHz เดี๋ยวในช่วงที่2ค่ะพูดถึงเรื่องเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากเลยนะคะมิติแห่งความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงรวมถึงเรื่องต่างๆที่รอคอยอยู่ก็ขอให้ทุกสิ่งที่หวังที่ฝันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะเป็นเรื่องของสายรุ้งกับสายรุ้งซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เพลงแรกเขานำไปเทียบกับฝนที่ตกหนักก็เสมือนเมื่อวานนี้นะคะที่เราเจอฝนตกหนักแต่แล้วก็อย่างที่บอกละค่ะทุกสิ่งอย่างฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเดี๋ยวฟังเพลงกันอีก2เพลงแล้วไปเข้าสู่ช่วง Happy Healthy นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อาสารวงจารุพงศ์ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องเท้านะคะเป็นเท้าเด็กค่ะจะทำอย่างไรถ้าลูกเท้าแป่นะคะเรื่องปกติหรือว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็พ่อแม่ควรที่จะต้องรู้ทันเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาได้เดี๋ยวในช่วงที่สองค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆอีก2เพลง

ฟังกัน3เพลงเลยนะคะระหว่างการต่อสายโทรศัพท์ถึงคุณหมอที่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่มีสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะน้องต่อรัฐพลแก้วสุขกำลังประสานคุณหมออยู่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเช็คเบอร์โทรศัพท์นิดนึงเบอร์โทรศัพท์ก็ถูกต้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ระหว่างรอนี่ก็คุยกันไปก่อนแล้วกันวันนี้คุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นคุณหมอฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยนะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆและหลานนะคะที่มีเท้าแป่ซึ่งเท้าแปรนี้จะถือว่าเป็นเรื่องปกติหรือว่าจะต้องไปพบแพทย์เท้าแปรเท้าแบนนี่มันดูเหมือนว่ามันจะคล้ายๆกันนะสงสัยเรายังไงล่ะเนี่ยติดต่อคุณหมอไม่ได้ฟังเพลงกันต่ออีกก่อนก็แล้วกันนะคะ

0: Fields of Gold นะคะฟังทีไรก็ไพเราะทุกครั้งเลยงานของสติงกับอีกเพลงหนึ่งเราฟังกันยาวๆมาเลยนะคะเนี่ย Daddy Don't You Walk So Fast งานของเวนิวตันหรือที่รู้จักกันในชื่อมิสเตอร์ลาสเวกัสนะคะเป็นนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันแล้วก็งานของเอวิสเพรสลีย์งานของเอวิสเพรสลีย์กับเพลง Pocketful of Rainbows ก็กำลังวิธีต่อโทรศัพท์อยู่นะคะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าคิดว่าครั้งนี้น่าจะได้แล้วนะโอเคละค่ะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะคุณหมออาสารวงจารุพงศ์นะคะฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยพร้อมอยู่ในสายโทรศัพท์แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตื่นเต้นเล็กน้อย เมื่อติดต่อคุณหมอไม่ได้ค่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเท้าแปรในเด็กใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อลูกเท้าแปรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือว่าควรจะไปพบแพทย์ทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรที่จะรู้ทันเพราะว่าดูแลได้ก่อนอื่นจะเริ่มกันที่อาการเท้าแปรเนี่ยค่ะเท้าแปรหรือเท้าแบนมันเหมือนกันใช่ไหมคะอาการเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นคำเรียกของลักษณะเท้านะครับ
0: เหมือนกันแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ครับก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มาหาผมหรือมาปรึกษาหมอนะครับก็คือสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยมีเท้าเนี่ยตะแคงออกด้านนอกแล้วก็อุ้งเท้าเนี่ยแบนชิดพื้นนะครับ ก็เลยมาปรึกษาว่าแบบนี้ปกติไหมหรือผิดปกติครับ
0: คร
1: ับ ก็ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กแรกเกิดมาทุกคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนื่องจากในเท้าของเด็กเนี่ยจะมีไขมันบริเวณด้านในเท้านะครับซึ่งทำให้เราไม่สามารถเห็นอุ้งเท้าได้ชัดเจนเหมือนในผู้ใหญ่เราครับส่วนในระยะเวลาที่โตขึ้นเรื่อยๆเช่น2ขวบ3ขวบ4ขวบเนี่ยครับอุ้งเท้าเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาตามอายุจนกลายเป็นอุ้งเท้าเหมือนผู้ใหญ่เรานะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทราบทั่วกันนะครับว่าถ้าเท้าแบนแรกเกิดมาเนี่ยยังไม่ต้องกังวลครับเป็นพัฒนาการของเด็กยังไม่ได้เป็นโรคหรือความรุนแรงอะไรนะครับถ้าเราติดตามไปลักษณะอุ้งเท้ามีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นในตามปกติครับแต่ถ้ายังแบนมากขึ้นหรือมีลักษณะของเท้าแบะผิดปกติอะไรเนี่ยอันนี้ถึงจะน่ากังวลแล้วมาปรึกษาเพิ่มเติมครับ
0: แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับก็โดยปกตินะครับเท้าแบนเนี่ยมันเป็นภาวะที่เป็นพัฒนาการของเด็กก่อนนะครับเรื่องจากกระดูกเนี่ยยังเป็นลักษณะกลมๆอยู่ยังไม่ได้สร้างเป็นเหลี่ยมๆที่จะทำให้เกิดเป็นอุ้งเท้านะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความกังวลก่อนครับว่าเท้าเนี่ยไม่เหมือนเท้าของเราก็เลยสงสัยก่อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นพัฒนาการของเด็กนะครับแต่ก็ยังมีภาวะบางโรคที่มีลักษณะของเท้าแบนที่มีความรุนแรงซึ่งส่วนน้อยนะครับในกรณีนั้นจะเป็นเท้าแบนแบบแข็งซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องตรวจร่างกายเพื่อแยกเพิ่มเติมว่าเท้าแบนแบบแข็งกับแบบนุ่มเนี่ยมีลักษณะอย่างไรที่ทำให้เรารู้ว่าแบบไหนไม่ดีแล้วแบบไหนดีครับผม
0: พบได้บ่อยในช่วงวัยไหนคะ
1: ครับก็โดยปกติแล้วก็จะพบบ่อยในช่วง3ขวบเริ่มเดินนะครับจะเริ่มมาหาหมอก่อนเลยครับแล้วก็2ขวบ3ขวบก็จะค่อยๆตามมามาหาเรื่อยๆนะครับส่วนในช่วงอายุประมาณ4ขวบถึง5ขวบเนี่ยควรจะลดลงกลายเป็นเท้าเนี่ยมีอุ้งเท้าชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะหายไปแต่ถ้าเท้าแบนมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้แหละครับถือว่าต้องกังวลและต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับ
0: ค่ะเป็นตั้งแต่แรกเกิดเลยมีไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นลักษณะที่เจอได้ตั้งแต่แรกเกิด
0: ค่ะแล้วทีนี้พ่อแม่สามารถสังเกตเห็นได้ ช่ไหมคะว่าเท้าแปรเนี่ยเป็นคือยังไงอ่ะคือเริ่มมีอาการผิดปกติคือมีอาการเท้าแปรเท้าแบนเนี่ยค่ะ
1: ครับก็โดยปกติแล้วถ้าอายุเพิ่มขึ้นนะครับเท้าแปรควรจะเริ่มลดลงนะครับถ้าผิดปกติเนี่ยหนึ่งเลยคือแปรมากขึ้นนะครับอันที่สองเลยคือสองข้างเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันครับคือข้างหนึ่งเนี่ยลักษณะเริ่มลูกเริ่มมีอุ้งเท้าแล้วแต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยแบนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเห็นลูกของคุณเนี่ยมีเท้าไม่สมมาตรกันนะครับอันนี้แหละครับคือผิดปกติครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเริ่มผิดปกติเนี่ยโดยปกติแล้วเด็กเนี่ยเกิดมาวิ่งเล่นจะได้ตามปกติจะไม่ปวดนะครับถ้าลูกเริ่มบ่นว่าเริ่มปวดเท้าเริ่มชี้นะครับหรือเริ่มไม่อยากวิ่งเล่นได้ตามปกติเนี่ยอันนี้ก็คือจุดที่ต้องสงสัยครับว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
0: ก็คือลักษณะตามที่คุณหมอบอกมาเนี่ยเป็นอาการที่พ่อแม่จะสังเกตได้ว่าลูกเท้าแปรเท้าแบนนะคะ
1: คร
0: ับแล้วมันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกบ้างไหมคะว่าควรจะต้องไปพบหมอกระดูกเด็กเนี่ยมันต้องแบต้องแปนต้องแบนต้องแปรขนาดไหนคะ
1: ครับก็จริงๆก็จำง่ายๆนะครับว่าถ้าปวดมีแข็งนะคะหรือข้างเดียวหรือรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยมีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ควรมานะครับลูกปวดเนี่ยผิดปกติแน่นอนครับเท้าแบนเนี่ยปกติถ้าเรากระดกเท้าหรือกระดกนิ้วโป้งเท้าขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอุ้งเท้านะครับแต่ถ้าเรากระดกนิ้วโป้งเท้าของลูกแล้วเนี่ยไม่มีอุ้งเท้าเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเท้าแบนแบบแข็งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข้างเดียวไม่เหมือนอีกข้างนึงก็ผิดปกติแน่นอนแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตของลูกครับก็4ข้อนี้ถ้ามีสักข้อนึงก็มาหาหมอได้ครับ
0: อย่างนี้ต้องตัดรองเท้าพิเศษไหมคะ
1: ครับก็จริงๆข้อบ่งชี้ของการใส่รองเท้านะครับก็มีหลากหลายนะครับหนึ่งเลยคือถ้าลูกมีอาการเจ็บเท้าหรือเท้าบิดมากขึ้นเนี่ยและรบกวนการใช้ชีวิตเช่นเดินไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้การตัดรองเท้าจะช่วยนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่เท้าแบนแต่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติเลยเช่นเดินวิ่งได้ปกติไม่มีการเจ็บเลยอันนั้นการใส่รองเท้าหรือใส่แผ่นรองเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มเติมครับแค่ทำให้ลักษณะของรูปเท้าเนี่ยดูสวยเท่านั้นครับ
0: อยู่ในภาวะเท้าแปรเท้าแบนโตขึ้นนี่เขาจะหายไหมคะ
1: ครับก็มีทั้งส่วนที่หายและไม่หายนะครับส่วนมากจะหายด้วยเองและก็ไม่มีอาการนะครับจะมีส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับที่จะไม่หายก็มีอาการปวดตามมาซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมาตัดแผ่นรองเท้าหรือมาผ่าตัดเพิ่มเติมนะครับในภายหลัง
0: แต่ค่ะแต่การที่จะหายนี่มันก็จะต้องดูแลใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการดูแลเนี่ยอาการเท้าแปรนี่ก็อาจจะส่งผลต่อเด็กได้มันจะส่งผลยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ครับภาวะที่เท้าแปรและรุนแรงและมีส่งผลต่อภาวะของการเดินของเด็กนะครับคือน้องอาจจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยนะครับโดยที่มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนเลยว่าถ้ามีภาวะเส้นเอ็นร้อยหวายตึงร่วมด้วยเนี่ยครับก็คือหรือที่เราเรียกกันว่าเอ็นข้อเท้านะครับเป็นเอ็นใหญ่ของข้อเท้าเนี่ยถ้ามีอาการตึงหรือมีการหดสั้นผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้ภาวะเท้าแบนเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยถ้าเราตรวจพบว่าของน้องหรือลูกคุณเนี่ยมีเส้นเอ็นร้อยหวายตึงเนี่ยเราก็จะมีการยืดแบบพิเศษเพื่อยืดกล้ามเนื้อให้ไม่มีการตึงนะครับอาทิเช่นการนั่งยองๆนะครับการนั่งส้นเท้าชิดพื้นหรือการยืนบนไม้กระดานนะครับแล้วก็จะมีการยืดท่าพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาส้นเท้าชิดพื้นอยู่ด้านหลังเนี่ยเข่าเหยียดตรงแล้วก็ดันกำแพงนะครับก็จะเป็นการยืดเส้นเอ็นร้อยหวายเพื่อลดภาวะความรุนแรงจากเท้าแบนนะครับ
0: พ่อแม่มีส่วนช่วยได้ไหมคะช่วยดูแลช่วยฝึกเด็กที่มีอาการเท้าแปรเท้าแบนเนี่ยจะฝึกได้ยังไงคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วเท้าแบนเนี่ยครับก็เป็นภาวะที่ต้องบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นภาวะที่เจอได้บ่อยลูกของคุณเนี่ยไม่ได้มีภาวะผิดปกติหรือเป็นโรคอะไรนะครับแต่เป็นเรียกว่าเป็น variation หรือเป็นความแตกต่างของลักษณะเท้านะครับแต่เท้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นเช่นมีแบนเยอะหรือมีแบนร่วมกับเส้นเอ็นร้อยหวายตึงเนี่ยอันนี้ถึงจะต้อง ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้นะครับคือก็กระตุ้นเด็กเลยครับให้วิ่งเล่นออกกำลังกายได้ตามปกติเพราะว่าเท้าแบนเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับเป็นแค่ภาวะที่เจอเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าพบเอ็นร้อยหวายตึงด้วยจากการเจอหมอหรือจากคุณพ่อคุณแม่ตรวจเองว่าลูกไม่สามารถกระดกข้อเท้าได้เหมือนเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่ามีเอ็นร้อยหวายตึงก็แนะนำเรื่องการยืดเอ็นร้อยหวายนะครับ
0: แล้วถ้าทำยังไงก็ไม่ดีขึ้นแล้วค่ะมีอาการเท้าแปรมากๆเลยโตขึ้นแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นสำหรับเด็กบางคนเนี่ยค่ะอันนี้จะมีแนวทางยังไงในการรักษาคะ
1: ครับก็โดยปกตินะครับหัวใจสำคัญของการรักษาเลยเนี่ยการรักษาเป้าหมายของหมอหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มาพาน้องมาดูเนี่ยก็เพื่อให้น้องใช้เท้าได้เต็มที่ปกติเดินวิ่งได้ตามปกติแล้วก็ไม่มีอาการปวดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญก็คือเราไม่ได้รักษารูปร่างเท้านะครับเรารักษาให้เด็กสามารถใช้เท้าได้ด้วยไม่เจ็บปวดแล้วก็เดินได้ใช้กิจกรรมได้ตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีเส้นเอ็นร้อยหวายตึงแล้วก็มีลูกเท้าผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยแบบน้อยก่อนนะครับก็คือใส่แผ่นรองรองเท้าเพื่อปรับรูปเท้านะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าการใส่แผ่นรองหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้ปรับเรียกว่าปรับรูปเท้าโดยถาวรนะครับเป็นการแค่ถ้าเราถอดปุ๊บรูปเท้าก็กลับมาเอียงเหมือนเดิมตอนใส่ก็กลับมาตรงเพราะฉะนั้นเป็นการปรับแค่ชั่วคราวก็เป็นการช่วยลดหรือชะลอการปวดได้จนรอกระดูกเนี่ยเจริญเต็มที่จนกลับเข้าสู่วัยสมดุลของน้องเนี่ยแล้วมันประเมินอีกทีนึงว่าสามารถร่างกายเนี่ยสามารถปรับกระดูกให้ปกติได้ไหมถ้าร่างกายไม่สามารถปรับเข้าปกติได้เนี่ยสุดท้ายแล้วทางออกที่จะแนะนำให้ก็คือเรื่องของการผ่าตัดกระดูกเท้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการคุยอีกว่าการผ่าตัดก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ถ้ามีเท้าแบนมากร้านที่เราผ่าตัดเนี่ยยืดกระดูกด้านข้างของเท้าเนี่ยเพื่อยาวขึ้นเนี่ยมันเป็นการปรับรูปทรงของเท้าอย่างถาวรแล้วก็ทำให้การเดินเนี่ยมั่นคงแล้วก็ไม่เจ็บลดการเจ็บปวดของเท้าน้องได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็การผ่าตัดอาจจะเสริมเรื่องของการยืดเส้นเอ็นด้วยกรณีที่ไม่สามารถยืดได้โดยการกายภาพบำบัดหรือยืดเองนะครับก็ผ่าตัดยืดเส้นเอ็นไปด้วยครับผม
0: ก็อันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะถ้าถึงขั้นต้องผ่าตัดเท้าเนี่ยค่ะ
1: ครับก็ต้องมีการติดตามการติดดูว่าตอบสนองต่อการรักษาแค่ไหนหรือไปจนถึงว่าน้องเป็นกลุ่มที่ประมาณ 1% ที่เป็นเท้าแบนขั้นรุนแรงเนี่ยครับก็ถึงมาผ่าตัดต้องบอกก่อนครับกลุ่มที่จะมาถึงผ่าตัดเนี่ยจริงๆแล้วประมาณ 1% เท่านั้นนะครับไม่ได้ต้องผ่าแทบทุกคนนะครับ
0: เบาใจได้หน่อยนะคะ
1: ครับ
0: พ่อแม่ผู้ปกครองทีนี้ในการผ่าตัดแก้ไขเท้าแปรเนี่ยมีวิธีการทำยังไงคะมันยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรไหมหรือว่าไม่ยุ่งยาก
1: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการผ่าตัดที่ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนื่องจากผ่าตัดใช้ระยะเวลาประมาณส่วนใหญ่จะทำสองข้างนะครับเพราะว่าน้องน่าจะเป็นเท้าแปรทั้งสองข้างนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อข้างนะครับโดยปกติก็ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นการยืดกระดูกบริเวณด้านข้างนะครับเพื่อลดภาวะเท้าแบะออกด้านนอกแล้วก็เพิ่มอุ้งเท้าด้านในนะครับจากนั้นเราก็จะมีเหล็ก2ตัวเนี่ยยึดบริเวณด้านข้างไว้เพื่อให้กระดูกที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเชื่อมกับกระดูกที่อ้าออกมานะครับอันนั้นก็จะเป็นการรอการหลังการผ่าตัดเนี่ยจะใส่เฟือกอยู่ประมาณ 6-8 สัปดาห์นะครับก็คือโดยปกติก็ประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยน้องจะเริ่มถอดเฟือกถอดเหล็กแล้วก็มาฝึกเดินนะครับแล้วก็จะกลับมาเดินได้เหมือนปกติหรือก่อนผ่าตัดเนี่ยประมาณ3เดือนก็คือเดินวิ่งได้เหมือนปกติครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วระยะเวลาการรักษาตัวเนี่ยถ้าจะบอกให้เป็นเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานกำหนดเลยก็ประมาณ3เดือนจะกลับมาเดินได้ปกติครับผม
0: ไม่ผิดรูปผิดทรงหรือว่าผิดปกติใช่ไหมคะ
1: จากลักษณะที่แบะออกนะครับก็จะแบะน้อยลงนะครับเนื่องจากมีอุ้งเท้าแล้วก็บริเวณเท้าด้านข้างที่มันแบะหรือแบะออกด้านนอกเนี่ยจะกลับเข้ามาด้านตรงขึ้นครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเอ็นร้อยหวายเนี่ยโดยปกติเรายืดก็เป็น การยืดแค่ตัดพังผืดเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการตัดกล้ามเนื้ออะไรเพราะฉะนั้นกำลังแรงของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็ใกล้เคียงเดิมครับแล้วก็แผลก็ไม่ได้ใหญ่มากแผลประมาณ 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับต่อแผลมีทั้งหมด2แผลครับ
0: ก็ใช้เวลารวมๆแล้วตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนกระทั่งหายจนกระทั่งกลับมาเป็นปกตินี่3เดือน
1: 3เดือนครับหายเดินได
0: ้ก็โอ้บางคนก็อาจจะกังวล นะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดสมมุติว่าลูกที่คลอดออกมาส่วนใหญ่นี่จะเป็นกับเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงนะคะ
1: อ๋อจริงๆก็เกิดได้ทั้งคู่นะครับไม่ได้มี
0: แยกเพศ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นตั้งแต่แรกเกิดคือถ้าเกิดออกมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าลูกเท้าแปรเท้าแบนใช่มั้ยคะ
1: ครับแรกเกิดเนี่ยจะเห็นเท้าแบนแทบทุกคนครับแต่บางเพราะว่าเนื่องจากมีไขมันใต้เท้าครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเท้าแบนในเด็กน้อยกว่า2ขวบเนี่ยเราแทบไม่ได้กังวลอะไรเลยครับเราจะมาเริ่มกังวลก็ต่อเมื่ออายุ4 5ขวบ6ขวบแล้วยังมีภาวะเท้าแบนอยู่อันนั้นน่ะอาจจะต้องสงสัยว่าอาจจะมีภาวะอื่นหรือเปล่านะครับ
0: ก็คือเด็กปกติโดยธรรมชาติเกิดมา
1: แบน
0: เขาก็ค่ะเขาก็เท้าจะออกแบนๆอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆเป็นปกติถ้าไม่ได้มีอาการเท้าแปะเท้าแบน
1: คร
0: ับ ค่ะคุณหมอจะเสริมเติมอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะใช่ไหมคะไม่ได้เป็นโรคนะภาวะเท้าแปะเท้าแบนเนี่ย
1: ครับก็เน้นย้ำอีกทีนะครับก็เป็นเท้าแบนหรือเท้าแปะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของเท้านะครับเพราะว่าเด็กแรกเกิดทุกคนก็ควรจะต้องผ่านช่วงภาวะของเท้าแบนมาแต่จะขึ้นอยู่กับว่าบางคนพัฒนารูปเท้าเป็นอุ้งเท้าเร็วกว่าบางคนซึ่งช่วงนั้นแหละครับที่จะทำให้เกิดความกังวลแตกต่างกันว่าเพื่อนเริ่มมีอุ้งเท้าแล้วแต่ลูกของฉันยังไม่มีอุ้งเท้าเนี่ยครับก็จะเริ่มมาหาเราตอนประมาณ4ขวบ5ขวบอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าบางรายอาจจะอยู่ในปกติอยู่เพราะว่า

0: ครับคือเจ็บสองข้างไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีลักษณะเช่นแบนมากขึ้นนะครับอันนี้แหละครับที่ต้องเริ่มกังวลแล้วก็เริ่มมาหาหมอมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของครับ
1: เชิญค่ะเชิญ
0: ส่วนเรื่องของการรักษาเนี่ยคือถ้าโดยปกติก็มีแผ่นรองก็ช่วยได้นะครับการยืดกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนสําคัญแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกว่าจะไปถึงการผ่าตัดเนี่ยเราคงต้องมาคุยกันระยะนึงว่าทําแบบไหนดีไม่ดีและการผ่าตัดเป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วการผ่าตัดก็เป็นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องนะครับเราจะเลือกผ่าเฉพาะเคสที่จําเป็นแล้วก็ส่งผลดีแน่ๆนะครับแล้วก็ค่อยคุยกันเรื่องผ่าตัดซึ่งใน3เดือนนั้นคือหมายถึงว่าในเดือนแรกเนี่ยก็สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้นะครับแต่แค่ยังใส่เฝือกอยู่นะครับแล้วก็เดือนที่2ก็ใส่เฝือกแต่น้องก็ยกขาอะไรได้ตามปกติตอนเดือนที่2เนี่ยเราถอดเฝือกถอดเหล็กเนี่ยก็สามารถเดินย่ำได้แต่แค่ยังรู้สึกเดินน้องไม่ได้เดินมา2เดือนเนี่ยอาจจะรู้สึกเดินยังไม่ค่อยคล่องมากจนเดินคล่องเต็มที่ที่3เดือนครับอันนี้เรื่องของการผ่าตัดนะครับ
1: พูดถึงก่อนผ่าตัดเนี่ยค่ะคือเกิดมาก็เท้ามันจะแบนอยู่แล้วนะคะสักประมาณนานเท่าไหร่คะเท้าถึงจะเข้าที่ปกติเนี่ยค่ะ
0: อ๋อครับก็จากงานวิจัยที่รวมสถิติของเด็กไว้นะครับก็คือในเด็กช่วงอายุ3ปีเนี่ยจะพบเท้าแบนเนี่ยประมาณ 54% นะครับแล้วก็สุดท้ายพอใกล้ๆ6ขวบเนี่ยจะเหลือเท้าแบนอยู่ประมาณ 24%นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใน100คนเนี่ยมี24คนเนี่ยมีเท้าแบนอยู่ในช่วงอายุ6ขวบแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยครับ
1: อ๋อทีนี้คุณพ่อคุณแม่กังวลอันนี้จะดูแลบุตรหลานด้วยวิธีไหนคะถ้าหากว่าเขาคือกังวลนะกังวลว่าเขาจะเป็นมากกว่านี้ลักษณะของเท้าแปรเท้าแบนเนี่ยเบื้องต้นดูแลยังไงค่ะ
0: ครับหนึ่งเลยก็ต้องถ้าเริ่มกังวลครั้งแรกนะครับโดยปกติก็จะมาตรวจกับหมอก่อนว่าเท้าแปรเนี่ยเป็นแบบนุ่มนะครับหนึ่งถ้าเป็นแบบนุ่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ติดตามเป็นหลักก่อนถ้ามาช่วง2ขวบ3ขวบถึง7ขวบเนี่ยก็คงติดตามเป็นหลักอาจจะมีการเสื่อมยืดกล้ามเนื้อหรือการใส่ที่รองเท้าบางรายนะครับแต่ถ้ามาปุ๊บแล้วตรวจแล้วเป็นเท้าแบนแบบแข็งเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงเลยนะครับซึ่งอันนี้ยิ่งเจอน้อยเข้าไปใหญ่เลยครับแต่ก็คงต้องเอ็กซเรย์ยืนยันว่ามีการเชื่อมของข้อผิดปกติหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าเท้าแบนและลูกไม่เจ็บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเป็นแบบแข็งเท่าไหร่หรอกครับก็จะเป็นเท้าแบนแบบนุ่มก็การดูแลก็คือให้วิ่งเล่นได้ตามปกติสังเกตลูกว่ามีรอยสึกด้านในเท้าหรือยังมีเจ็บบ่อยมากไหมถ้าเริ่มเจ็บเริ่มปวดหรือมีรอยเท้าเนี่ยโดยปกติเท้าของคนเราถ้าวาดตามรูปนะครับก็จะมีรอยเข้มๆบริเวณนิ้วโป้งนิ้วก้อยแล้วก็ฐานส้นเท้านะครับซึ่งจะเว้นบริเวณด้านในอุ้งเท้าด้านในไว้นะครับแต่ถ้ามีอุ้งเท้าด้านในเนี่ยมีรอยดำเมื่อไหร่หรือเป็นรอยกดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้แหละครับเป็นข้อบ่งชี้หลักว่าลูกของคุณเท้าเริ่มลงน้ำหนักผิดปกติแล้วครับ
1: ก่อนผ่านี่คุณหมอจะมียาให้หรือเปล่าคะ
0: หมายถึงว่า
1: ต้องรักษาใช่ค่ะ
0: ครับก็โดยปกติแล้วอาการปวดเนี่ยถือว่าเป็นความผิดปกติของรูปเท้านะครับโดยปกติการให้ยาลดปวดเนี่ยจะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นในช่วงอักเสบหรือเจ็บเฉียบพลันเนี่ยเราก็คงให้ยาก่อนแต่ถ้าเราไม่ปรับรูปเท้าอะไรในกรณีที่ตอนนี้เราพูดถึงเด็กอายุใกล้10ขวบแล้วนะครับที่เท้าเริ่มมีบิดมากเป็นแบนมากนะครับก็การให้ยาอย่างเดียวก็คงไม่ได้ตอบโจทย์ในการรักษาของเด็กรายนี้ก็คงต้องคุยเรื่องของการผ่าตัดจัดรูปเท้าให้มันสวยงามเพื่อให้การลงน้ำหนักของเท้าเนี่ยดีขึ้นจะได้ไม่มีอาการเจ็บปวดหรืออักเสบเกิดขึ้นครับ
1: ก็แล้วแต่พัฒนาการของเด็กนะคะว่าจะดีขึ้นไหมเกี่ยวกับอาการนี้เท้าแปะเท้าแบนวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะนายแพทย์อาสารวงจารุพงศ์ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนะศรีราชาสภากาชาดไทยขอบพระคุณ

ังแล้วคิดถึงสนามหญ้าในวัยเด็กนะคะคลินโฮมส์กับเพลกาวอินไมล์ไมล์ตามหลังซูเปอร์แทรมเดอะโลจิคอลซองส์

ขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วคงจะต้องลากันด้วยเพลงนี้แหละค่ะงานของคณะ Eagles The Wrong Run ขออภัยที่ไม่จบเพลงตาม request ค่ะทาง SMS 4689935 DJ เจี๊ยบรัชนีไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส. 1386
5: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปี2567และ2568
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และ2568ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยสรุปภารกิจสำคัญทั้งการจัดการเลือกสว.การเลือกตั้งท้องถิ่นการอุดหนุนพรรคการเมืองรวมกว่า280ล้านบาทและการดำเนินคดีเลือกตั้งซึ่งกกต.ยืนยันพร้อมนำข้อสังเกตจากส.ส.ไปปรับปรุงการทำงานต่อไปจากนั้นที่ประชุมได้เปิดอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายว่ากกต.สั่งฟ้องผู้ทุจริตเลือกสว.เพียง77คน ถือว่าน้อยมากพร้อมชี้ว่ามติกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวทั้งเรื่องความเป็นขบวนการที่มีโพยใบสั่งสถิติคะแนนแลกกันเป็นระบบศูนย์ทำโพยและการปฐมนิเทศแต่กกต.กลับมองว่าต่างคนต่างโกงรวมถึงความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยที่ผู้ถูกสั่งฟ้องหลายคนสนิทกับพรรคและพบประวัติสายโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญสสติดต่อสวถึง19คนกว่า60ครั้งแต่มติกกต5-2กลับไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรควาสนาตระเกตรายงาน
0: ทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ช่วงนอกฤดูการปีนเขาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปีนเขาช่วงนอกฤดูกาลตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจนถึง1กรกฎาคมของปีหน้าโดยทางการจังหวัดยามานาชิจะอ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมตามจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ที่ 8,000 เยนหรือประมาณ 1,700 บาทต่อ5นาทีและมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเพื่อให้บรรดานักปีนเขาตระหนักถึงความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมก่อนปีนเขานอกฤดูกาลทั้งนี้เจ้าหน้าที่จังหวัดยามานาชิและจังหวัดชิซูโอกะซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนใต้ของภูเขาไฟฟูจิพบว่ามีผู้ปีนเขานอกฤดูกาลโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจนบางรายไม่สามารถเดินทางลงจากภูเขาไฟฟูจิได้และต้องรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอควนเนียงอำเภอสะเดาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสวีอำเภอหลังสวนอำเภอพะโต้จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังปานเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณ อำเภอปากคาดอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอสังคมอำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำโสมอำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอหนองแสงอำเภอบ้านผืออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอสามชัยอำเภอสมเด็จอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำเชยอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอป่าติ้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเขาวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:17 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะเป็นยังไงบ้างคะบ่ายๆวันนี้ดูแล้วต่างกับบ่ายๆเมื่อวานนี้เวลาเดียวกันต่างอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหก็เห็นว่าฟ้าฉ่ำแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นตอนที่ดีเจอึ๋งกลับบ้านนี่แหละก็มีฝนตกแบบหลายพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นเรนบอมในบางจุดนี่ใช่เลยเพราะว่าฝนกระหน่ำขนาดดีเจอึ๋งขับรถหนีเมฆดำๆที่อยู่แถวนี้ก็ยังหนีไปได้ถึงเข้าถนนเอกมัย ก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งใกล้ถึงบ้านแล้วนี่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนในรถเบอร์แรงสุดซึ่งเพิ่งจะค้นพบว่าเขามีเบอร์นี้ด้วยแรงมากนะคะแต่ก็รอดไปถึงบ้านน้ำก็ไม่ท่วมด้วยนะคะแต่ว่าหลายที่เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังนะคะเยอะเลยวันนี้น่าจะดีกว่าเมื่อวานแต่ว่าจะรอดฝนซะเลยนี่คงไม่ใช่นะคะแต่พระอาทิตย์ก็ทำงานดีวันนี้ฟ้าก็สวยอยู่นะคะช่วงที่ขับรถมาแดดแรงจ้าเลยนึกถึงเอมมาบันเทน Here Comes the Sun แล้วก็ Bread ตามมาเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุด On the Waters ของวง Bread ปี1970ก็คือช่วงต้นยุค 70s เลยนะคะเพลงไพเราะที่ประพันธ์โดยสมาชิกที่สำคัญมากๆของวงเขาคือเดวิดเกตส์ค่ะแล้วก็ทำเกือบจะทุกอย่างในเพลงนี้ไม่ใช่ว่าแค่แต่งเพลงนี้เท่านั้นยังร้องนำนะคะเล่นกีตาร์เล่นเบสเครื่องสายก็เล่นเองด้วยทำเกือบทุกอย่างในเพลงยกเว้นตีกลองอย่างเดียว Make It With You ของ Bread ก็เป็นเพลงที่ดังมากๆเป็นท็อป10เพลงแรกของวงนี้และยังเป็นซิงเกิลอันดับที่1ในอเมริกาป๊อปชาร์ตนะคะเพลงเดียวของวงนี้ด้วยนั่นคือดังมากๆเลยค่ะ Make It With You จาก Bread และ Emma Bunton Here Comes The Sun เพลงนี้จะได้ยินเสียงลูกชายโบลีโจนส์มาช่วยคุณแม่ร้องเพลงหรือว่าอาจจะพูดคุยกันช่วงต้นเพลงด้วยนะคะ2เพลงเริ่มต้นในช่วงของ Top Selection ภาคบ่ายซึ่งชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงพิเศษ Easy Hour ก็คือฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันนะคะทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันพุธที่16กันยายนสุขสันต์วันพุธกันทุกท่านนะคะฟังเพลงกันต่อเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมาก

พลงนี้ก็ดังมากด้วยในอเมริกาและทั่วโลกนะคะ Boys to Men featuring เสียงของ Mariah Carey One Sweet Day ค่ะ

I swear all for one ที่คุณผู้ฟังถามถึงและ Boys to Men featuring Mariah Carey จริงๆต้องบอกว่าเป็น Mariah Carey featuring Boys to Men น่าจะถูกนะคะเพราะว่าเพลงนั้นเป็นเพลงของ Mariah Carey ที่เธอร่วมแต่งร่วมประพันธ์ด้วยค่ะแล้วก็ร้องเอาไว้ในอัลบั้มชุด Daydream ตัดเป็นซิงเกิลแผ่นที่2นะคะแล้วเพลงนี้เธอก็ไม่ได้ร้องเดี่ยวมี Boys to Men มาร่วมร้องแล้วก็เป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจนะคะจากอาการเสียคนที่มีความสำคัญในชีวิตของตัวเธอแล้วก็คนที่แวดล้อมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มีเพลงนี้เพื่อรำลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตลงโดยเฉพาะยิ่งช่วงนั้นนะคะยุค 90s เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มากมายนะคะแล้วก็ความสูญเสียนั้นนำมาซึ่งเพลงนี้เลย One Sweet Day Mariah Carey และ Boys to Men เพลงนี้ทำสถิติด้วยนะคะเข้าชาร์ต Billboard Hot 100ก็คือ Pop Chart ในอเมริกาเนี่ยอันดับที่1สัปดาห์แรกปกติเพลงต่างๆที่เข้าในชาร์ตนะคะอายกตัวอย่าง Pop Chart ของ Billboard เขาจะค่อยๆไต่อันดับขึ้นมาจากล่างมาสู่บนสูงที่สุดก็คืออันดับที่1ส่วนใหญ่ทุกเพลงที่มาต้องใช้เวลาการไต่อันดับนะคะแต่ว่าเพลงนี้พิเศษมากเข้าอันดับสัปดาห์แรกก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าปุ๊บพุ่งขึ้นถึงอันดับที่1คือสัปดาห์แรกปุ๊บอยู่อันดับที่1เลยใน Billboard Hot 100ค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดตรงนั้นแค่สัปดาห์เดียวคือจะดูว่าเพลงไหนดังเนี่ยดูจากว่าขึ้นอันดับ1ยังไม่พอดูซิว่าต้องครองอันดับ1ได้นานไหมนั่นคือความดังนั้นยาวนานเพลงนี้ครองอันดับที่1ติดต่อกัน16สัปดาห์ดังจริงๆนะคะเป็นสถิติที่โอ้โหอยู่อันดับที่1นานที่สุดในเวลานั้นจากนิตยสารบิลบอร์ดเลยเพลงที่ดังจริงๆ One Sweet Day Mariah Carey และ Boys to Men แล้วก็ All for One I Swear นะคะดูใน LINE at Top Radio คุณผู้ฟังที่ทำงานอยู่บนตึกสูงที่แจ้งวัฒนะ2วันต้องเตรียมซื้อข้าวอาหารกลางวันเอาไว้ก่อนเลยเมื่อวานนี้เตรียมมื้อเย็นไว้ด้วยเนี่ยนะคะวันนี้ส่งรูปมาใหม่จากตึกสูงแถวแจ้งวัฒนะฟ้าใสเมฆเยอะเมฆสีขาวบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเครียดเตรียมเสบียงนะคะแต่เห็นมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกอย่างเช่นที่บางนาแดดอยู่ดีๆมีฝนด้วยแล้วก็มีบางที่ตามต่างจังหวัดคุณผู้ฟังที่ขับรถอยู่ข้ามจังหวัดบอกว่ามีฝนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจยังไม่ได้นะคะแต่วันนี้แดดดีเห็นแดดแล้วก็มีความสุขกันในวันพุธวันนี้ค่ะ

Queen กับเพลงที่ชื่อ Jealousy เพลงนี้อาจจะไม่คุ้นนะคะบางท่านไม่คุ้นเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลของ Queen ซิงเกิลที่4และก็เป็นสุดท้ายจากอัลบั้มชุดแจ๊สอัลบั้มแจ๊สคืออัลบั้มของ Queen ชุดหนึ่งที่ดังมากๆในช่วงปลายยุค 70s มีเพลงนี้อยู่ด้วยนะคะ Jealousy วันนี้ให้ฟังในแบบ Remaster Versionเขารีมาสเตอร์ปี2011กระซุ้มเสียงดีมากๆเลยค่ะและก่อนหน้านั้น The Alan Parsons Project กับเพลงชื่อสั้นๆว่า Time และ ELO เพลงที่คุณผู้ฟังถาม

ว่าไปนี้มีคุณผู้ฟังบอกมาหลายที่เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าว่าวันนี้แดดดีไว้ใจไม่ได้นะคะอาจมีฝนในช่วงเย็นบ่ายกว่านี้หรือช่วงค่ำอภาวนาว่าอย่าให้เยอะเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ฟัง Sunshine Day เพื่ออะไรจะดีขึ้นนะคะ OCBISA ค่ะ

ช่วงท้ายชั่วโมงก็มีจังหวะคึกคักกันขึ้นมาเลยนะคะเชกินสตีเวนส์ Give Me Your Heart Tonight ไม่ได้ฟังนานมากๆแล้วค่ะเชอร์เบทกับเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้ของเชอร์เบทก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เล่นนี่นานเหมือนกัน Another Night on the Road OC Ibiza มากับ Sunshine Day แต่ว่าหลายที่คุณผู้ฟังบอกเมฆเทามาแล้วเรียบร้อยดูกันต่อไปนะคะอีกสัก2นาทีจะบ่าย3โมงเพลงนี้ตบท้ายชั่วโมงนี้และเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นกันSanto and Johnny Tokyo Twilight ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประเทศไทยส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแก๊สเทค2027หลังประสบความสำเร็จบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้สามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027กล่าวว่าในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2027โดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานพร้อมรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มปริมาณน้ำสูงขึ้น
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ประมาณ500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนขณะที่สำนักงานชลประทานที่12กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือตั้งเป้าแก้ไขปัญหาดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ30
8: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการอาทิการตรวจสอบจุดความร้อนจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการได้ทันทีคือการเพิ่มจุดเฝ้าระวังโดยติดตั้งกล้องในพื้นที่ป่าตลอดจนการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งเป้าปีนี้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ30-40พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอพลพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอศรีชมพูอำเภอภูเวียงอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลราชอำเภอน้ำพองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอำเภอคำตะกร้าอำเภอวานอนิวาสอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอปากติ้วอำเภอคำเขินแก้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรณ์จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลงฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอทุ่งสงอำเภอจะอวดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอเขาใจสนอำเภอป่าบอนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอบันเนงสตาอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอดังแห่จังหวัดนราธิวาส ในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026
5: เพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

เริ่มต้นชั่วโมงนี้2เพลงเพลงแรกนี่โอ้โหเต็มที่เลยนะคะหมายถึงเสียงของเซลีนดิออนเพลงที่เจนนิเฟอร์รัชเป็นคนแต่งและร้องเอาไว้ก่อนเป็นคนแรกในยุค 80s เวอร์ชันของเจ้าของเพลงคนแรกก็ดังมากๆในยุโรปนะคะดีเจอึ่งก็เคยเล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่บ้างค่ะส่วนเซลีนดิออนหยิบเอาเพลงนี้มาร้องในแนวทางของเธอซึ่งใส่เต็มทุกเรื่องเลยในเพลงนะคะก็เลยเป็น The Power of Love ของเซลีนดิออนที่คุณผู้ฟังขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ต้องเวอร์ชันนี้นะคะและ Buddy Holly ก็เบาๆสบายๆแต่ว่าอลังการอยู่ในทีเพราะว่าเป็น Buddy Holly และ The Royal Philharmonic Orchestra เขาดึงเสียงร้องเก่าของ Buddy Holly และวงออเคสตราวงนี้บรรเลงเรียบเรียงแล้วก็บรรเลงขึ้นมาใหม่ในอัลบั้มของ Buddy Holly ที่ทุกเพลงนี้ก็จะมีวงออเคสตรามาเล่นนะคะกับเพลงที่ชื่อ True Love Ways ไพเราะมากๆคงเข้ากันกับบรรยากาศยามนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้นะคะเมฆเทาบนท้องฟ้าว่ากันต่อไปชั่วโมงที่2 Top Selection บ่ายวันพุธที่16กันยายนค่ะและโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนของ Tropicana เป็นโปรสำหรับการสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น LINE @tropicanaoil หรือทาง Facebook นะคะจุดเริ่มต้นก็ต้องเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นหอมมะพร้าวพันธุ์ดีดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์ลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมะพร้าวดีที่ปลูกก็ดีปลูกด้วยกรรมวิธีที่ดีทุกขั้นตอนแค่นั้นน่าจะพอแต่ว่ายังไม่พอค่ะเพราะว่าการจะสกัดน้ำมันมะพร้าวดีๆต้องมีกรรมวิธีที่ดีด้วยซึ่ง Tropicana มีกรรมวิธีเฉพาะเลยสกัดเนื้อและเยื่อที่หุ้มกะลามะพร้าวออกมาได้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองนะคะหนึ่งเดียวของไทยที่มีสีทองแล้วก็ความทองเนี่ยก็เป็นความแตกต่างที่ต่างในเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนเก็บได้นานรสชาติเยี่ยมจนได้รางวัลเรื่องรสชาติระดับนานาชาติเลย Superior Taste Awards ค่ะและรสชาติดีไม่เหม็นหืนก็ยังไม่พอสีทองนั้นบอกว่าสารสำคัญในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยของเรามีมากกว่านะคะสารนั้นก็คือโมโนลอรินซึ่งเป็นสารสำคัญที่ธรรมชาติมอบให้ในน้ำนมคุณแม่และในน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นโมโนลอรินมีประโยชน์มากมายนะคะฆ่าเชื้อไวรัสเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบลดอาการติดเชื้อลดอาการไข้โอ้โหเยอะเลยค่ะนั่นเป็นคุณประโยชน์ส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆน้ำมันมะพร้าวขวดเดียวนะคะใช้ประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่างแต่เราก็ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ใช้สะดวกเลยเพื่อสุขภาพและความงามมีให้เลือกตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเลยนะคะคุณผู้ฟังเดือนนี้มีโปรของเดือนกันยายนสำหรับช่องทางซื้อใน LINE และ Facebook ค่ะก็ช้อปออนไลน์กับเรานะคะครบ599บาทลดทันที 12% ครบ999บาทลดทันที 20% เข้าไปซื้อกันใน LINE @tropicanaoil นะคะ LINE มีแอดไซน์ก่อนแล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันหรือซื้อทาง Facebook ได้เช่นกันนะคะเข้าไปที่ Tropicanaoil Fanpage ใน Facebook ค่ะจาก Tropicana เพราะเราใส่ใจฟังเพลงจากเอ็ดชีรานและอังเดรียบูเชลลี่นะคะ Perfect Symphony ค่ะ

0: The Course บอกว่า make it real or take it all away ความรักนี้มีให้เลือกแค่สองทางเท่านั้น Don't say you love me เพลงหวานของ The Course ที่ยังคงเอกลักษณ์เสียงประสานหวานเจี๊ยบเลยนะคะแล้วก็เสียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงพี่น้องจากไอร์แลนด์วงนี้ค่ะเอ็ดชีรานมาก่อนหน้าไม่ได้มาคนเดียวมากับอังเดรบูเชลลี่เพลงที่คุณผู้ฟังคลื่นนี้คุ้นเคยแล้วก็รักมากๆอีกเพลงหนึ่งวันนี้ฟัง Perfect Symphony นะคะพูดถึงทางเลือกหลายๆครั้งเราต้องตัดสินใจเลือกสักทางหลายเรื่องในชีวิตเหมือนกันนะคะชีวิตเป็นเรื่องของการต้องเลือกในหลายๆครั้งเลยแล้วก็ขอให้ทุกทางเลือกของคุณผู้ฟังนำไปสู่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าเลือกอยากจะออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยก็แล้วก็วิ่งไหวนะคะแนะนำเลยวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติค่ะโดยโรงพยาบาลธนบุรีนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรัน2นะคะจัดโดยโรงพยาบาลธนบุรีโดยการสนับสนุนของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนระดมรายได้จากสาธารณชนแล้วก็ผู้ที่ชอบนิยมการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยนะคะโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20นะคะธันวาคมที่ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีโดยมีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยณสวนหลวงพระราม8นะคะบริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีการวิ่งเขามี3ระยะนะคะมีฮาล์ฟมาราธอนมินิฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ฟันรันนะคะฟันรันนี่เป็นเดินก็ได้วิ่งก็ได้ระยะทาง5กิโลเมตรนะคะใครสนใจผู้สมัครแต่ละระยะก็จะได้รับเสื้อที่เป็นแต่ละสีแตกต่างกันนะคะสนใจสมัครได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thai.run นะคะ www.thai.run ติดตามรายละเอียดกันได้ที่ Facebook ธนบุรีรันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Facebook ชื่อธนบุรีรัน THONBURIRUN พิมพ์ติดกันนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
2: ท็อปเรดิโอ 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
3: Top Radio 93.5
4: เตรียมตัวให้พร้อมกับทริปพิเศษส่งท้ายปลายปีกับ Top Radio 93.5Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026ชมศิลปะดื่มด่ำธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางขุนเขาฟังเล่นเต้นรำสนุกสุดมันแบบนอนสต็อปกับค่ำคืน Retro Party ในธีม Vintage Elegance ที่ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่วันที่ 18-29 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195เพื่อไม่พลาดทุกความสนุกและความทรงจำสุดพิเศษส่งท้ายปีไปด้วยกัน
5: แต่ง
3: เพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginnings เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Outticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: เตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะกับ I Love 70s The ABC Concert Tributes to ABBA Bee Gees Carpenters คอนเสิร์ตที่มีรอบเดียวเท่านั้นใครพลาดนี่เสียดายแย่เลยนะคะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้รอบเดียวเวลา 17:05 น.ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนรอบเดียวจริงๆใครที่ชอบไม่ว่าจะเป็นวง ABBA Bee Gees Carpenters ให้เลือกนี่เลือกไม่ถูกนะคะเพราะว่าชอบหมดเลยทั้ง2วงทั้ง3วงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกเพราะว่าคอนนี้มีทั้ง3เพลงจากทั้ง3วงอยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะด้วยศิลปินแบบคุณภาพเลยของเมืองไทยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตนะคะแหม่มพัชริดาจากสาวสาวสาวมาเรียมเกรหรือมาเรียม B5ตู่ภพธรและ The Beginnings Pure The Voice คุณจุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศนะคะวง No One Else และการ The Parkinson บรรเลงโดย Mahidol Starlight Orchestra จากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวงออเคสตราที่ร่วมสมัยมากๆเลยครบทั้งเครื่องสายเครื่องเป่าผสมผสานแบบสตริงคอมโบด้วยนะคะเต็มอิ่มประทับใจกับคอนเสิร์ตนี้บทเพลงคัดสรรอย่างดีจากทั้ง A, B และ C นะคะ40บทเพลงตลอด3ชั่วโมงเต็มแสงสีเสียงและวิชวลตระการตาแน่นอนมีเนื้อเพลงให้ได้ร้องตามกันทุกเพลงพาคุณฟังกลับเข้าไปสู่โลกของเพลงยุค 70s รุ่นของพวกเราเพราะฉะนั้นสนใจรีบจองบัตรเหลือไม่มากแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้5 โมงเย็นพารากอนฮอลล์สยามพารากอนบัตรก็ซื้อผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีนะคะที่ LINE @ramaticket เป็นทางรามาธิบดีหรือซื้อผ่านทาง 7-Eleven Counter Service นะคะ or ticket บัตรราคามีตั้งแต่ 1,800 บาทหลายราคาถึง 7,000 บาทนะคะรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้นะคะบัตรของเราทุกใบเป็นการกุศลก็ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะรวมย้อนวันวานกันบทเพลงฮิตยุค 70s นะคะวงดนตรี3วงระดับตำนาน Stop, ฟังคาร์เพนเตอร์สกันค่ะ

วันนี้เริ่มกันด้วยตัว4 Carpenters กับเพลงดังของ Carpenters นะคะ Please Mr. Postman แล้วก็ตามมาด้วย BGs เพลงนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะ Stayin Alive กำลังจะจบไปและตัว A ตามมา ABBA Dancing Queen ค่ะ

0: Dancing Queen แอปบาร์ ABC คือมนต์เสน่ห์บทเพลงแห่งยุค 70s โดยแท้จริงซึ่งเพลงของทั้งแอปบาร์ Bee Gees และ Carpenters จะอยู่ในคอนเสิร์ต I Love 70s The ABC Concert นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รุ่นนี้เลยเด็กยุค 70s ต้องไปซื้อบัตรได้ที่ 7-Eleven Counter Service or Ticket บัตรมีหลายราคาเริ่มจาก 1,800 บาทนะคะแล้วพบกันในคอนเสิร์ตวันที่8พฤศจิกายนรอบเดียว5โมงเย็นค่ะพูดถึงมนต์เสน่ห์ของเพลงยุค 70s คิดถึงซีรีส์ยุค 70s ค่ะและซีรีส์เรื่องนั้นคือ Charlie's Angels
1: Good morning Angels
2: Good morning Charlie
0: ปีนี้ครบรอบ50ปีของซีรีส์นางฟ้าชาลีเพราะว่าเริ่มออกอากาศแบบเต็มซีซั่นครั้งแรกเดือนกันยายนปี1976มาถึงปีนี้เดือนนี้50ปีนางฟ้าชาลีเขาก็มีกิจกรรมนะคะฉลอง50ปีอย่างเช่นนางฟ้าชาลีที่ยังอยู่มาที่งาน Emmy Awards ก็คือ3นักแสดงที่ยังเหลืออยู่แจ็คลีนสมิธ70กว่านะคะเคทแจ็คสันนี่80แล้วก็เชอริลแลดก็70กว่าเหมือนกันน่าเสียดายขาดฟาร่าฟอร์เซตไปเพราะว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่ปี2009นู่นนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังส่งรูปมาให้ดูนางฟ้าชาลีที่มาในงาน Emmy Awards 70กว่า80ยังสวยสมวัยนะคะดูแลตัวเองดีมากๆเลยค่ะ

ดูเวลาแล้วอีก4นาทีจะ4โมงเย็นเวลาผ่านไปเร็วนะคะลืมเวลาไปเลยค่ะดีเจอึ๋งคงต้องส่งตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามดีเจเด่นเดนเวอร์กันต่อไปถึงทุ่มหนึ่งนะคะมีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราสนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเมื่อสักครู่เพลงของนางฟ้าชาลีแต่เขาเอามาทำใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็ฟังก็ในเพลงนี้รู้เลยมีธีมของนางฟ้าชาลีอยู่ถึงแม้จะปรับเปลี่ยนยังไงธีมหัวใจหลักก็ยังอยู่คงเดิม50ปีนางฟ้าชาลีนะคะวันนี้ลากันด้วยเลอเฟสแตงจากคามิลในซาวด์แทร็กหนังเรื่องราตาตุยนะคะดีเจอึ๋งส่งรายการตรงนี้เดี๋ยวฟังดีเจเด่นกันต่อสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทโนมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทนอมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครทลายเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตจากประเทศจีนเข้ามาประกอบธุรกิจและฟอกเงินในประเทศไทยนานกว่า10ปีพบทรัพย์สินและที่ดินรวมกว่า600ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายเมียวอายุ37ปีชาวจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักนายธนดลอายุ19ปีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนชาวต่างชาติจากการตรวจสอบพบว่านายเมียวเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี2556และมีข้อมูลว่าถูกออกหมายจับในประเทศจีนจากคดีทุจริตโครงการของรัฐก่อนจัดตั้งบริษัทในไทย3แห่งโดยใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีขณะที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ191ล้านบาทและมีที่ดินรวม7แปลงเนื้อที่กว่า28ไร่มูลค่ากว่า600ล้านบาทกระทรวงแรงงานรับข้อเสนอสมาคมการค้าขอผ่อนปรนเงินประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนช่วยสถานประกอบการ SME รักษาสภาพคล่องและการจ้างงาน
7: ที่อาคารรัฐสภานายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางพร้อมภาคีเครือข่ายรวม7สมาคมการค้านำโดยนายไพศาลว่องไวกลยุทธ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมและนายอํานวยศรีโยธาอุปนายกสมาคมเข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณามาตรการบรรเทาภาระผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนายจุลพันธ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานรับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อต้นทุนและสภาพคล่องของกิจการโดยผู้แทนสมาคมได้เสนอให้พิจารณามาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับเงินเพิ่มกรณีนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนล่าช้าเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ซึ่ง ข้อเสนอของภาคธุรกิจถือเป็นข้อมูลสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการการรักษาการจ้างงานตลอดจนสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินผังเมืองและการท่องเที่ยวชุมชน
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาผู้ประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยนายกำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะลงพื้นที่ที่ศาลาประชาคมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้มีนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวทีดังกล่าวมุ่งหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาที่ดินทำกินและแนวเขตการจัดการผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้าและบริการและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากนั้นคณะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประสานหน่วยงานและผลักดันแนวทางการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปสุภพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก730640รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก64รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก060และ521ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก266และ041จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจะปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นปกคลุมจังหวัดสกลนครกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอเขาค้ออำเภอหล่มสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลำอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำแขนแก้วอำเภอมหาชนาชัยอำเภอเขาว่างจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอศรีขอระพูมอำเภอสำโรงทาบอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเกียนซาอำเภอไซบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอบันนังสตาอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอยี่งออำเภอบาเจาะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะเต้าอำเภอละแมจังหวัดชุมพรอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์วันนี้ไม่ได้มากับสายฝนนะครับวันนี้ฝนไม่มาแต่เมื่อวานนี้โอ้โหตกหนักจริงๆช่วงค่ำผมออกไปก็รถติดมากนะครับน่าจะโล่งๆหน่อยวันนี้วันพุธวันกลางสัปดาห์ครับวันพุธที่16กันยายนเราเริ่มต้นกันด้วยวินเซนต์จากดอนแมคเคลนงานจากบัมชุดอเมริกันพายแล้วก็ต่อเนื่องด้วยลองเกอร์จากแดนโฟกเบิร์กออปรีจากเบรดและปิดชุดปิดเซตด้วย My Sweet Lady ครับ

ป็นจุดแรกเซตแรกเริ่มต้นชั่วโมงแรก Easy Hour บทเพลงสบายอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงอะไรเป็นพิเศษบอกมาได้ที่ LINE ของ Top Radio ครับวันก่อนมีคุณผู้ฟังส่งเพลงมาให้ว่าชอบเพลงนี้ปรากฏว่าผมก็เช็คเป็น AI อีกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปจะเป็นเพลง AI เยอะมากนะครับแล้วยิ่งวันก็เหมือนจะยิ่งเนียนขึ้นแต่ยังไงเราก็ยังคงชื่นชอบผลงานที่กลั่นออกมาจากจิตใจจากสมองของคนจริงๆนะครับเมื่อก่อนผมดูคลิปเขาใช้ AI ทำเพลงแล้วก็บอกก็พูดเลยนะว่าไม่เคยเล่นกีตาร์ไม่เป็นแต่จะทำเพลงท่อนโซโล่ท่อนนี้มันฟังดูแล้วก็แปลกๆดีที่เราจะมาฟังเพลงมีท่อนโซโลกีตาร์จากคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์ถ้าแบบนี้เชียร์น้องเนเน่ดีกว่าอันนี้ของจริงนะครับแล้วก็เลยนึกถึงบทเพลงนี้บทเพลงที่พูดถึงชีวิตของนักแต่งเพลงในขณะที่ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่มีผลงานเพลงที่โด่งดังเพลงยังขายไม่ได้เลยยังหานักร้องยังหาค่ายเพลงมาซื้อเพลงของตัวเองไม่ได้เลยชีวิตก็ไม่ง่ายนะครับแต่โชคดีว่ามีคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขาดีเป็นเรื่องราวของนักแต่งเพลงชีวิตคนเขียนเพลงจริงๆไม่ใช่ AI ครับ

เสียงพี่หมิงร้องเพลงนี้ออโทกราฟได้นุ่มนวลมากเลยนะครับดนตรีก็บันทึกเสียงได้ดีเหลือเกินออโทกราฟจากพี่หมิงภูสมิงหน่อสวรรค์เพิ่งจะพูดไปว่าสงสัยวันนี้ไม่มีฝนคุณผู้ฟังบอกว่ามาแล้วที่ตลิ่งชันทวีวัฒนาบรมราชชนนีฝนตกครับที่บริเวณหน้าวชิรพยาบาลยังครึ้มๆอยู่พูดไม่ทันไรเลยมาแล้วประชาชื่นยังไม่มียังไม่มานะครับอีก10นาที5โมงเย็นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่คอนเสิร์ตการกุศลวันก่อนก็มีคุณผู้ฟังขอรายละเอียดเพิ่มเติมมาเดี๋ยวถ้าจดไม่ทันก็ทักไลน์มาได้นะครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่รายได้ 100% เลยทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังครับเป็นคอนเสิร์ต Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies Concert จะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา1ทุ่มที่อักษราเธียเตอร์ King Power งานนี้จัดโดย Bangkok Charity Orchestra แล้วก็มาบรรเลงด้วยนะครับบรรเลงโดยวง Bangkok Charity Orchestra อำนวยเพลงโดยคุณจุลยุทธ์โลโชตินันโดยจะมีศิลปินมาร่วมร้องเพลงสร้างสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษมีทั้งคุณดีเจอราดคุณเซนสุภาพงศ์โฟอังนะครับซึ่งก็มีคุณโอเสกสรรคุณแอนอิโมชั่นทาวคุณอาร์ตเวเคชั่นคุณจัมคอลเลอร์พิชแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญนักร้องรับเชิญอีกมากมายครับบัตรก็จะมี3ราคาตั้งแต่ 1,000 บาท 2,000 บาทและ 2,500 บาทสำหรับบัตรราคา 2,000 และ 2,500 บาทจะมีดริงก์รีเซพชันให้ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นด้วยนะครับมีโอกาสก็ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies Concertรายได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังครับข้อมูลเพิ่มเติมจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-424-1553 084-424-1553จดไม่ทันทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลส่งรายละเอียดไปให้จาก Moonlight Concert มา Moonlight Serenade Carly Simon ครับ

0: September in the Rain ช่วงนี้ต้องได้ฟังเพลงนี้คุณฟังส่งรูปมาโอ้มืดมาเลยหลายพื้นที่เลยนะครับมืดมาเลยอยากกระนั้นเลยเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะหยุ่นเพื่อนกันจนถึง 1 ทุ่มครับ
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเด็ดขาดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการเด็ดขาดกับขบวนการทุจริตการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบหลังพบประเด็นต้องขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวางแนวทางการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่เพียงแต่ตรวจสอบตัวบุคคลหรือแก้ไขข้อมูลผิดปกติเท่านั้นแต่ให้สาวลึกถึงกระบวนการจัดทำทะเบียนเอกสารประกอบผู้ยื่นคำร้องผู้รับรองตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกรายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขยายผลจากปฏิบัติการครั้งก่อนโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและชุดปฏิบัติการในพื้นที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่เพื่อกวาดล้างขบวนการดังกล่าวให้หมดไปจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์
9: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับกับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทางนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดหรือเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและขอให้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์แก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำ
10: นางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางแสงเสน่ห์เกตกระทุ่มหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิร่วมกับนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่กรณีการผันและระบายน้ำจากลำน้ำชีเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองไผ่และตำบลโนนสำราญของอำเภอเมืองชัยภูมิซึ่งปัจจุบันลำน้ำชีมีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพื่อผลักดันน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้น้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองจอกมีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องและจะไหลแรงขึ้นเมื่อระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันอำเภอเมืองชัยภูมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่อไปศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดประการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเน็ตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
6: ์ Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
8: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
7: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
9: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้ายอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
8: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
9: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ
10: ์ I wonder who's in here. Linda Ronstadt?
11: Kermit!
10: Oh boy!
11: It's so good to see you
10: again. Oh yes, good to see you too.
11: Hey, we could use some help.
10: What?
11: Would you like to sing some harmony?
10: Well, I don't know if I could, really. I mean, I'd love to try,
11: would you
10: but...
11: please?
10: I suppose I could, Linda, but I'm just
11: For
10: not sure...
11: For me, Kermie?
10: Oh, Linda...

ช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับเซ็นทรัลเวิลด์ฝนตกแล้วหนักเลยแพรกษาเป็นยังไงบ้างครับแพรกษาสมุทรปราการมืดมาแล้วหลายพื้นที่เลยนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกหนักก็พอดีเลยผมเพิ่งได้ดูมิวสิกวิดีโอของเพลง It's Raining Again ของ Supertramp ซึ่งออกมาเมื่อปี1982แต่จริงๆผมไม่เคยดูเลยมีมิวสิกวิดีโอหลายเพลงมากๆในยุคก่อนโน้นที่ไม่ได้ผ่านตาเลยนะครับนี่เพิ่งจะได้ดูเป็นครั้งแรกเขาก็ผูกเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันว่าเนื้อหาของเพลงจะพูดถึงอะไรแต่ก็ทำออกมาได้ค้นทำแบบลงทุนเลยนะครับทำเป็นหนังสั้นออกมาเลยเดี๋ยวสักครู่เราจะฟังเพลงเกี่ยวกับฝนกันบ้างแต่ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันด้วย All I Have To Do Is Dream มีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลง4คอร์ดสมัยหัดเล่นกีตาร์ผมก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เปิดเวอร์ชันนี้ที่ Linda Ronstadt ชักชวนให้พ่อกบเคอร์มิตมาช่วยร้องประสานเสียงพ่อกบเคอร์มิตของเราก็เล่นตัวแต่พองามออดเล็กน้อยสุดท้ายก็มาช่วยร้องก็เป็นเวอร์ชันที่น่ารักมากๆนะครับส่วนเพลง For the Good Times ที่คุณผู้ฟังแนะนำมาไว้ผมเลือกเวอร์ชันของ Crystal Gale ให้นะครับก็จะได้ต่อเนื่องลื่นไหลจาก All I Have To Do Is Dream Linda Ronstadt และ Kermit the Frogก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกัน4โมงเย็นถึง1ทุ่มพบกันที่นี่นะครับ Top Radio FM 93.5 วันนี้วันพุธวันกลางสัปดาห์วันพุธที่16สิงหากันยายนยังจะสิงหาคมกันยายนแล้วนะครับก็มีคุณผู้ฟังถ่ายรูปสบู่เบนเน็ตส่งมาให้บอกว่าไปหาสูตรนมข้าวงาขาวไม่เจอก็เลยได้สูตรปัปปายามะละกอมากล่องสีส้มสูตรนี้ก็ดีครับกลิ่นหอมมากเหมือนกันจะว่าไปทุกสูตรของสบู่เบนเน็ตนี่หอมทั้งนั้นเลยแล้วก็ฟองเยอะมากๆต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนสบู่เบนเน็ตของเราเป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้ต้องรีบทำยอดปลายปีแล้วจะได้ครองยอดขายอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่12ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนสบู่เบนเน็ตของเรานะครับพูดถึงเรื่องฝนตกวันนี้ก็ตกเมื่อวานก็ตกเมื่อวานก็หนักวันนี้ก็หนักวันนี้วันพุธใช่ไหมครับก็หวังว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะไม่หนักนะครับหรือไม่ตกบ้างก็ได้เพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครอยู่กรุงเทพ18 19และ20กันยายนแวะไปเที่ยวงานแฟร์อสท.อสท.แฟร์ครั้งที่2ได้ The Traveler's Talesงานจัดขึ้นที่มิวเซียมสยามครับงานนี้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มและทุกคืนช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆก็จะมีการแสดงของศิลปินนักร้องอย่างวันศุกร์ที่18กันยายนจะมีวงวัชราวลี6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันเสาร์ที่19กันยายน5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งคุณซาร่าสโลล่านะครับแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มวง Dice Red วันอาทิตย์ที่20กันยายน6โมงจนถึง1ทุ่มพี่เล็ก Greasy Cafe อันนี้เป็นไลน์อัพของนักร้องที่จะมาร่วมงานอสท.แฟร์ครั้งที่2 The Traveler's Tales ในงานก็จะมีทั้งเรื่องของอาหารการกินนะครับทั้ง
งของกินสินค้างานคราฟต์มีเวิร์กช็อปกิจกรรมน่ารักน่ารักให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมลงมือทำแบบสร้างสรรค์มีภาพถ่ายขาวดำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในยุคอดีตที่หาชมได้ยากตำนานการท่องเที่ยวของไทยเรานะครับเขาก็จะนำมาโชว์ให้ได้ชมกันด้วยมี Travel Talk เรื่องเล่าอารมณ์ดีพูดคุยกับเหล่านักเดินทางตัวจริงมี Special Shows Activities มีโซนกิจกรรมจากพันธมิตรอสท.ช็อป1672 Travel Buddy Thailand Outdoor Shop องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยอนุสรณ์สถานแห่งชาติและอื่นๆอีกมากมายครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็แวะไปได้ The Traveler's Tales งานแฟร์อสท.ครั้งที่2ก็หวังว่าฝนคงจะเพลาๆช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับพูดถึงฝนฟังเพลง It's Raining Again ของ Supertramp งานจากอัลบั้มชุด Famous Last Word ที่ออกมาเมื่อปี1982เพลงนี้แต่งโดย Roger Hudson ที่ร้องเพลง Lovers in the Wind ได้ไพเราะมากไม่ได้เปิดเพลงนี้นานเหมือนกันนะครับ Lovers in the Wind Roger Hudson เขาบอกว่าเขาแต่งเพลงนี้ในวันที่ฝนตกแล้วก็เป็นวันที่เขาสูญเสียเพื่อนรักด้วยนะครับก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างนั่งเล่นออกแกนเคาะไปเรื่อยๆแล้วเพลงนี้ก็ไหลออกมาเลยนะครับด้วยท่วงทำนองที่ค่อนข้างจะร่าเริงในขณะที่เนื้อร้องก็ค่อนข้างเศร้าก็จะตัดกันนะครับแต่โรเจอร์เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นเพื่อที่จะสื่อความหมายที่ว่าหลังจากเมฆฝนผ่านไปแล้วเรื่องดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตครับ

ับพอดีเลยครับมีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลง You Got It ของ Roy Orbison งานจากอัลบั้มชุด Mystery Girl วันนี้เลือกเวอร์ชันจากอัลบั้มชุดนี้ที่ไม่มีวงออเคสตรามาร่วมบรรเลงไม่มีวง The Royal Philharmonic Orchestra มาร่วมบรรเลงมาจาก Deluxe Edition CDที่ออกมาฉลองครบรอบ25ปีเสียงชัดเปรี้ยเลยนะครับต่อเนื่องมาจาก It's Raining Again ของ Supertramp งานเพลงที่ Roger Hudson เขาบอกว่าตั้งใจทำให้เป็นเพลงที่ฟังดูสดใสก็จริงนะครับทั้งดนตรีทั้งทำนองฟังดูร่าเริงมากเลยแตกต่างจากเนื้อร้องที่ค่อนข้างเศร้าเพราะว่าพูดถึงการสูญเสียพูดถึงความรักที่จบลงพูดถึงการสูญเสียเพื่อนรักไปอย่างที่เขาบอกครับเขาอยากจะสื่อว่าหลังจากเมฆฝนก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอ It's raining again จาก Supertramp It's raining again in Bangkokหลังจากเมื่อวานนี้ตกแล้ววันนี้ตกอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ยังอยู่บนท้องถนนฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับถ้าปวดเมื่อยตรงไหนก็ใช้ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วช่วยได้ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับและที่สำคัญก็คือนวดง่ายไม่เลอะมืออันนี้เวิร์กจริงๆคุณผู้ฟังหลายท่านชอบมากก็มี3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสก็ทาไปเรื่อยเมื่อวานมีคุณผู้ฟังส่งรูปมาแล้วก็บอกว่าฟังเพลงไปทาไปไม่ต้องทาเยอะมากนะครับเอาเฉพาะตรงจุดที่ปวดเมื่อยแต่เก็บไว้ใช้บ้างขอบคุณมากๆครับที่ช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีของเรายาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วสมุนไพรไทยแท้ที่ช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีและกลิ่นหอมของสมุนไพรไทยก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายนวดได้ทุกที่ทุกเวลาครับฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปรวมถึงร้านบูธร้าน Extra Plus ของ 7-Eleven PL Pharmacy ใน Big C Safe Drug Lotus Pharmacy Tops Care Villa Market ครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยมีคุณผู้ฟังอยากจะฟังงานเพลงของ England Dan and John Ford Coley ไม่ได้ระบุชื่อเพลงดีเลยครับถ้าไม่ระบุชื่อเพลงผมขออนุญาตเลือกเพลงที่ผมชอบมากเลยไม่ได้เปิดนานมากด้วยเพลงนี้เป็นงานเพลงของอิงแลนด์และจอร์จฟอร์โคลี่ที่ผมชอบนะครับโดยส่วนตัวชอบเพลงนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะได้อาจจะด้วยจังหวะเนิบๆกำลังดีฟังงานเพลงของอิงแลนด์และจอร์จฟอร์โคลี่กับเพลงที่ชื่อ Something Don't Come Easy ครับ

0: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
2: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: สารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
2: Canvas Hi-Fi

ความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น

สะดุดทุกสายตาจริงๆโดยเฉพาะสีใหม่ของ The All New Nissan Kicks e-Power สีสวยมากเลยคุณผู้ฟังก็สามารถจะแวะชมแวะทดลองขับแวะทดสอบฟังก์ชันพิเศษต่างๆของ The All New Nissan Kicks e-Power ได้ที่โชว์รูมนิสสันใกล้บ้านคุณส่วนคุณผู้ฟังแถวจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงนะครับพบกันได้ในงาน Nissan Up Country Mini Motor Show ที่ศูนย์การค้าโรบินสันบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่วันที่17จนถึง23กันยายนครับที่แม่สอดช่วงเวลาเดียวกันห่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับ17ถึง23กันยายนที่โรบินสันแม่สอดก็จะมีงาน Nissan Motor Show เช่นเดียวกันนะครับแวะไปชมตัวจริงเสียงจริงสมาชิก e-power ได้เลยส่วนในกรุงเทพวันนี้วันที่16กันยายนยังมีเวลาจนถึงวันที่20กันยายนนะครับงาน Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ Fashion Island มีทั้งกิจกรรมพิเศษโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ Nissan ของเรามีโปรพิเศษเยอะเลยมีโอกาสก็ขอเชิญครับหรือจะแวะที่โชว์รูม Nissan ใกล้บ้านคุณก็ได้เช่นเดียวกันส่วนถ้าเป็นลำโพง Canvas Hi-Fiตอนนี้ก็แวะชมแวะฟังแวะทดสอบกันได้ที่โชว์รูมของ Canvas Hi-Fi ที่วันแบงคอกชั้นจีโซนเดอะสตอรี่นอกจากที่วันแบงคอกแล้วนะครับ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ได้เลยหรือจะแวะไปทดลองฟังแบบ Exclusive เลยนะครับอันนี้ก็สามารถจะแวะไปได้ที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3ยังไงสามารถจะโทรศัพท์ไปนัดหมายล่วงหน้าเดี๋ยวก็จะได้ส่งโลเคชันมาให้ได้นะครับสำหรับโชว์รูมของที่อาคาร Sonic Visionโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่0851510066ครับ0851510066พูดถึงสยามพารากอนเมื่อก่อนผมไปในโซนกูเม่มาร์เก็ตเขาจะมีร้านเบเกอรี่ชื่อเพนนีนะครับมีคุณพี่เขาแนะนำมาก็ไปซื้อเบเกอรี่แล้วก็ไปซื้อไปฝากเขาเขาบอกอร่อยมากนะครับผมยังไม่ได้ชิมแต่วันนั้นไปเขามีแยมทาขนมปังมีแบบเดียวคือแยมสตรอเบอรี่ซึ่งโดยส่วนตัวนี่ผมไม่ค่อยชอบหมายถึงว่าที่ผ่านมานะครับคือชอบกินแยมส้มแยมอะไรเนี่ยเนยถั่วพีนัทบัตเตอร์อะไรเนี่ยยามก็จะเป็นหนักไปที่ยามส้มมากกว่าแล้วเขามีแต่ยามสตรอเบอรี่แต่คุณพี่ที่แนะนำร้านเพนนีเขาบอกของที่นี่อร่อยมากทุกอย่างแล้วก็ใช้วัตถุดิบดีเราก็ซื้อมาซะหน่อยแล้วไม่ได้กินทันทีด้วยนะครับแม่คือซื้อตอนซื้อมาก็เฉยๆนะโอ้โหปราก

ว่าผมกินแช่ตู้เย็นไว้ 2-3 วันมั้งกว่าจะมากินอร่อยมากครับคือเปิดมานี่หอมสตรอเบอรี่มากเลยแล้วมาเป็นเม็ดโตๆอร่อยมากอย่างอื่นก็อร่อยด้วยแวะไปชมลำโพงแคนวาสไฮไฟที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4แล้วก็เดินลงชั้นล่างกูเม่มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆโซนเดี๋ยวนะโซนสลัดมั้งครับชื่อร้านเพนนีแยมสตรอเบอรี่อร่อยมากนี่ขนาดผมไม่ชอบสตรอเบอรี่นะโอ้โหแล้ววันนี้วันที่16กันยายนครับวันนี้ครบรอบวันแต่งงานของคุณบุสก้าตั้งแต่ปี2537ปีนี้69 32ปีว่าปีนั้นอัดเพลงผมอัดเพลงใส่เทปคาสเซ็ตส่งไปให้เปิดในงานด้วยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนยาวนานตลอดไปเลยนี่ลูกๆ ก็โตเป็นหนุ่มแล้วครอบครัวคอปเตอร์นะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้ครบรอบแต่งงาน32ปีก็ต้องขอฟังเพลงประจำตระกูลงานเพลงของคอลินเรย์ที่ปีนี้อายุครบ35ปีเพราะว่าออกมาเมื่อปี1991ครับ

0: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวเฮ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: เวลา 18:00 น.

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟัง Music Post ทาง Top Radio FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเน็ตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
6: ์ Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
8: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
7: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
9: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
12: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
11: ฮะ
12: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
11: เปล่าๆนะ
12: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
13: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
6: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
7: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
6: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
7: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
10: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
11: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

มื่อชั่วโมงที่แล้วมีคุณผู้ฟังเขียนส่งไลน์มาบอกว่าสี่แยกพงเพชรฝนตกหนักมากเหมือนฉายหนังซ้ำเมื่อวานนี้เลยใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็หนักมากยังไงก็ขอให้เดินทางราบรื่นนะครับมีคุณผู้ฟังที่เดินทางกลับบ้านแถวบางนาว่าถึงบ้านเรียบร้อยบางนายังไม่ตกแต่ว่าครึ้มมากเป็นเพื่อนเดินทางกันนะครับเริ่มต้นชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่ยาคูนำบทเพลงดีๆมาฝากกันเราเริ่มต้นกันด้วยคายามะยูโซที่ร้องเพลง My Way ได้ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะช่วงท้ายเพลงนี่ผมชอบที่สุดเลยโหนเสียงสูงขึ้นไปอีกโอ้โหพลังเสียงยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Both Sides Now เวอร์ชันของอดัมฮาร์วีย์เป็นนักร้องคันทรีจากประเทศออสเตรเลียทำเพลง Both Sides Now ได้จังหวะดีเลยนะครับเนิบๆสบายๆก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่3แล้วนะครับบทเพลงดีๆจากยาคูส่งความสุขความปรารถนาดีให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้ยาคูได้มีส่วนในการช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้และในยาคูของเราทุกขวดก็จะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตจุลินทรีย์ชิโรต้าตั้งชื่อตามคุณหมอชาวญี่ปุ่นดร.มินอรุชิโรต้าผู้ค้นพบนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่จะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่พอเข้ามาที่ลำไส้นี่ชิโรต้าก็จะช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้เล็กนะครับไปถึงลำไส้ใหญ่ก็จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็ช่วยลดอาการท้องผูกท้องเสียนั่นคือประโยชน์ของจุลินทรีย์ชิโรต้าในยาคูทุกขวดครับแล้วก็ทุกสูตรด้วยทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็ยาคูหลายสูตรใหม่ที่ปรับน้ำตาลให้เหลือเพียง 1.75%เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่น้อยลงก็ดื่มยาคูไลได้นะครับคุณผู้ฟังสามารถจะสั่งซื้อยาคูได้ที่สาวยาคูใกล้ๆคุณครับดื่มยาคูทุกวันเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีครับสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนได้ไปเดินเที่ยวงานแฟร์อสทครั้งที่2 The Traveler's Tales กันได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันที่18 19และ20กันยายนที่มิวเซียมสยามงานนี้เข้าชมฟรีครับไป MRT ก็สะดวกนะครับ MRT สนามชัยในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 2:00 นส่วนอาหารการกินก็มีทั้งของกินทั้งงานคราฟต์มีเวิร์กช็อปกิจกรรมน่ารักน่ารักมีเอ็กซิบิชันย้อนเวลากับภาพถ่ายขาวดำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยในยุคอดีตที่หาชมได้ยากบางภาพดูแล้วก็จะนึกถึงอดีตวันนี้ผมเพิ่งเห็นรูปเขาเปรียบเทียบร้านสงวนสีสมัยก่อนทำงานอยู่ซอยต้นสนดิดแฮมก็มีโอกาสแวะไปได้โอ้ยั่งยืนนานจริงๆนะครับหลายๆภาพดูแล้วก็คิดถึงอดีตงานนี้ก็จะมีภาพถ่ายขาวดำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาให้ได้ชมกันมี Travel Talk พูดคุยกับเหล่านักเดินทางตัวจริงมีโซนกิจกรรมจากพันธมิตรอสท.ทั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
Thailand Outdoor Shop 1672 Travel Buddy นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายช่วงเย็นๆค่ำๆก็มีดนตรีให้ได้ฟังกันวันศุกร์6โมงเย็นก็จะเป็นวงวัชราวลีวันเสาร์5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งซาร่าซาโลล่านะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มวง Dice Red แล้วก็วันอาทิตย์ที่20กันยายน6โมง15ถึง1ทุ่ม15พี่เล็ก Greasy Cafeก็ขอเชิญนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ที่มิวเซียมสยามงานแฟร์อสทครั้งที่2 The Traveler's Tales ครับพูดถึงดนตรีมีคุณผู้ฟังทักไลน์มาผมส่งไปให้แล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของงานคอนเสิร์ตการกุศล Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies คอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา1ทุ่มที่อักษราเธียเตอร์ King Power งานนี้จัดโดย Bangkok Charity Orchestra แล้วก็มีนักร้องรับเชิญมากมายครับบรรเลงโดยวง Bangkok Charity Orchestra อำนวยเพลงโดยคุณจุลยุทธโลโชตินันรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนคลองลาดกระบังนะครับบัตรราคา 1,000 2,000 และ 2,500 บาทบัตรราคา 2,000 และ 2,500 บาทจะมี drinks reception ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นด้วยข้อมูลเพิ่มเติมสำรองจองบัตรได้นะครับ0844241553 0844241553คอนเสิร์ตการกุศล Bangkok Charity Orchestra Moonlight and Melodies Concert ครับ

โลโบกับเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้นั่งฟังเพลง How Can I Tell Her แล้วก็นึกถึงเรื่องของเพื่อนแสนดีเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าให้ได้ฟังกันแต่ตอนนี้ชวนเพื่อนไปรับประทานอาหารอร่อยที่บ้านกันก่อนนะครับอร่อยแน่นอนเพราะเราใช้น้ำมันพืชโอลีนจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชของคนไทยที่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทุกขั้นตอนเลยพิถีพิถันทุกขั้นตอนให้คุณผู้ฟังมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทำให้ยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยนะครับอย่างวิตามินอีวิตามินอีที่มีประโยชน์ในแง่ของช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูทอดเมนูผัดน้ำมันพืชโอลีนอร่อยแน่นอนพูดถึงเมนูทอดมันก่อนไปทานขนมผักกาดเมนูขึ้นชื่อของสุนิทกอบไม่ได้ไปนานมากเลยสุนิทกอบนี่ก็นานมากนะครับหอยลายอร่อยที่สุดที่ไหนก็สู้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มาแค่4ถ้วยเล็กละสมัยก่อนที่มาจานใหญ่แล้วก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่เรื่องความอร่อยยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมนะครับรสมือยังเหมือนเดิมขนมผักกาดทอดนี้ก็อร่อยแต่ผมจะแอบกระซิบว่าขอให้หั่นชิ้นเล็กลงหั่นครึ่งจากขนาดปกติคราวนี้มาก็จะกรอบเลยวันนี้พูดแต่เรื่องของกินเนาะเมื่อวานนี้มีคนฟังที่อยู่ในรถบอกว่าคุยแต่เรื่องของกินนี่แหละฉันนั่งอยู่ในรถทำยังไงดีวันนี้ก็ของกินอีกแล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วนะครับจะได้รับประทานมื้อเย็นแสนอร่อยน้ำมันพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับอาหารการกินครับเป็นความสุขของชีวิตอีกอย่างหนึ่งการได้รับประทานอาหารอร่อยๆนี่แฮปปี้มากเลยย้อนกลับมาที่เรื่องของเพื่อนที่แสนดีเมื่อสักครู่ฟังเพลง How Can I Tell Her แล้วก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อนผู้หญิงสองคนนะครับคนหนึ่งมีแฟนหลังๆนี่เธอก็รู้สึกว่าเหมือนกลับบ้านดึกเหมือนจะทำโอทีกลับดึกขึ้นเรื่อยขึ้นดึกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็ชักไม่ไหวใจก็เริ่มคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งเครียดนะครับก็ต้องหาที่ระบายก็โทรไปหาเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนรักก็ระบายกับเพื่อนว่านี่เธอว่าเป็นไปได้ไหมว่าแฟนฉันจะแอบไปมีกิ๊กเพื่อนรักก็ปลอบบอกว่าอย่าไปคิดมากอย่าคิดมากเพื่อนคนแรกก็เธอไม่คิดหรอว่าจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเพื่อนรักก็ตอบว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายสิบางทีเขาอาจจะแค่ประสบอุบัติเหตุก็ได้

ฟังบอกว่าชอบเวอร์ชันนี้ได้บรรยากาศดีก็เป็นฉากงานแต่งนะครับมีเพื่อนๆมาเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนรักเพื่อนสนิททั้งนั้นเลยเอาไว้ปรึกษาปัญหาหัวใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้แฟนกลับบ้านดึกเพื่อนรักก็ปลอบใจได้ดีมากเลยนะครับสวีทแคโรไลน์จากซองสังบลูครับก่อนหน้านั้น You're My Best Friend จากคุณลุงดอนวิลเลียมพูดถึงเพลงจากหนังตอนนี้ดูหนังก็สามารถจะเชื่อมต่อกับ Macintosh MSA 5500 All in One ได้จะได้ดูหนังอย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับMacintosh MSA 5500 All in One เป็น Integrated Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวที่ให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel นะครับสามารถจะสตรีมมิ่งจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อแล้วก็รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ได้นะครับถ่ายทอดทุกรายละเอียดได้อย่างสมจริงจะเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีได้หมดนะครับมาพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสได้ด้วยตัวของคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมของ Case Home Entertainment Plus ครับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0837124448038 712-4448ครับ

0: ยาองค์ผสมเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่ง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
4: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Designจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

เกเบลลี่กับเพลงกรีซที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณผู้ฟังถามถึงเพลงต่างๆเข้ามาเยอะเลยทยอยเปิดให้ขอบคุณมากๆนะครับที่เลือก 93.5 เป็นเพื่อนเดินทางมีคุณผู้ฟังบอกว่าถึงบ้านแล้วเปียกไปหมดเลยอย่าลืมอาบน้ำสระผมด้วยจะได้ไม่เป็นหวัดนะครับแต่ยังไงช่วงนี้กลับถึงบ้านก็ต้องล้างมือเป็นไปได้ก็อาบน้ำเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ก็เยอะโควิดก็เยอะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลเด็กๆของเราด้วย

จ้าตัวน้อยของบ้านต้องมี Little Shield Everyday Alcohol Hand Spray ครับช่วยดูแลความสะอาดในทุกวันเป็นฟู้ดเกรดแอลกอฮอล์ 70% ที่ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยครับว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองก็จะช่วยทำความสะอาดมือของเด็กๆรวมถึงสิ่งของที่เด็กๆไปสัมผัสในชีวิตประจำวันนะครับเด็กๆ เขายังเล็กก็ไม่ค่อยระมัดระวังตัวเหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งจะได้ปลอดภัยจากไวรัสร้ายนะครับ Little Shield Everyday Alcohol Hand Spray มี2ขนาดครับขนาดพกพา60 ml อันนี้สะดวกมากจะไปโรงเรียนไปเที่ยวไปเดินทางได้หมดแล้วก็มีขนาดใหญ่450 ml มีไว้ประจำบ้านสำหรับดูแลความสะอาดของมือของคนในครอบครัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Little Shield ผลิตภัณฑ์ในเครือของสิริบัญชาครับคุณผู้ฟังสามารถจะเลือกซื้อได้ช่องทางออนไลน์ก็สะดวกนะครับทั้ง Shopee Lazada สามารถจะเข้าไปที่ Official Store ของสิริบัญชาได้เลยครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของหุ้นกู้จะให้สะดวกก็ต้องเป็นธนาคาร CIMB ไทยเพราะว่าที่นี่มีแอป CIMB ไทยที่สามารถจะซื้อได้ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอตลอด24ชั่วโมงหลายคนคิดว่าหุ้นกู้ตัวที่สนใจแต่จองไม่ทันก็หมดโอกาสแต่จริงๆไม่นะครับหุ้นกู้ไม่ได้มีแค่ตลาดแรกที่ต้องรอเปิดจองเท่านั้นแต่ยังมีตลาดรองที่เราสามารถซื้อได้ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB ไทยสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงครับที่ธนาคาร CIMB ไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของหุ้นกู้นะครับเราสามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cimbthai.com หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-638-8277หรือที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาครับ

0: ชีวิตมีขึ้นมีลงนะครับขนาดจอห์นเดนเวอร์ยังมีช่วงชีวิตขึ้นขาขึ้นขาลง Sometimes I fly like an eagle Sometimes I feel deep in despair Looking for space ส่งท้ายค่ำคืนนี้ครับคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
4: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
5: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีแล้วก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
4: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
8: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปประหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
3: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลก โดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
9: ์นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
10: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
9: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดพูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
11: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้ พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้มี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
12: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือข้อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสฝ่าเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1ทับ1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเชื้อรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนาฬิมนต์อุดมพรรายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตก กาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
17: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตเราคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. We would like to introduce the number one English teacher in Thailand, but now he is not in Thailand. He isออสเตรเลียต้องใช้ he is or หรือ he is at ปุ๊บไม่ได้ยินเสียงดู
3: he is in
2: okay he is in Australia Mr. Andrew Pitti Beans
3: hello everybody welcome to okay English family
2: yeah.
3: my name is Andrew Biggs and I come from I am in Australia todayWith the incredible Onomar Kaset Pudpon.
2: Yeah! เสียงปรบมือเสียงปรบมือ
3: ได้ยินเสียงปรบมือใช่ไหม
2: ใช่ปุ๊กปรบเองปุ๊กได้ยินเอง
3: เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าครับ How are you today?
2: Yeah, I'm fine. And you?
3: I'm fine, thank you. I am recording this from Brisbane, Australia. The weather is about 22 degrees. It's really nice.
2: 22 degrees? Wow.
3: Yeah, it's really lovely. And I am coming back to Bangkok in 2 more days.
2: 2 more days, that means on Wednesday?
3: Thursday.
2: On Thursday. Thursday. Very good.
3: Oh, what's today without like an kong lao? Wani wana lai?
2: I don't know too. That's okay. We have...Monday until Friday, sure, don't worry. And I would like to know, how about Australia? About Brisbane? Is it busy?
3: Brisbane is good. Brisbane is the weather is really lovely. It's spring.
2: Yeah.
3: Spring is Rudu Dok Mai Ban, right? Rudu
2: Dok Mai Pli.
3: Dok Mai Pli.
2: Yes, and how about your father? How about that?
3: Dad is really good. Dad is really healthy. I saw him yesterday. I haven't seen him today.
2: Yeah.
3: Yesterday we went for lunch.
2: Wow.
3: And today I will see him for afternoon tea.
2: Yeah.
3: ไม่รู้จะกินอะไรครับวันนี้ไม่มีอะไรในตู้เย็นผมอยู่ที่พี่บ้านน้องชายนะ I'm at my brother's house. His name is Egg, E-G-G.
2: Yep.
3: And he is at work today. He's a teacher.
2: Oh. Have only you in your house?
3: Yes, only me in the house. I just came back from visiting my friend Michael at a very famous bakery here in Brisbane. มันมีเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับคุกกี้ที่อร่อยแต่ผมว่านะมันคุกกี้อร่อยแต่ถามว่าอร่อยที่สุดในโลก No, I don't think so. I don't think so. Anyway.
2: กำลังบอกว่าจะให้เดี๋ยวพาพุกไปกินด้วยเลยไม่กล้าพูดเลยถอนคำพูดภาษาอังกฤษคำว่า
3: ไม่ผมไม่อยากซื้
2: ออ่าฮะ
3: ผมไม่อยากซื้อเพราะว่าผมว่ามันไม่คุ้มเลยผมว่ามัน
2: ไม่อร่อยพอ
3: หนึ่งชิ้นมัน8 เหรียญ8 เหรียญมันเท่าไหร
2: ่สอง
3: ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท
2: แล้วมันอร่อยขนาดนั้นไหมคะ
3: ไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่มันถามว่ามันอร่อยจนเราต้องบินมาที่บริสเบนเพื่อที่จะชิมคำตอบก็คือ no not at all
2: no not at all แปลว่าไม่เป็นไร oh I understand
3: ไม่เลย
2: yeah and I have some question your friend I would like to know
3: my friend Mikey he is a very old friend of mine I've known him for 40 years oh my gosh
2: 40
3: no,
2: years
3: no I've known him for 50 years since we were at school
2: 50 years that means and are they have สงสัยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะฮะ
3: อยากจะพูดว่าอะไรนะ
2: คือพวกเขาสงสัยไหมว่าทำไมแอนดูกับออสเตรเลียบ่อยจังAre they have a question why you visit Australia so often two times per year?
3: Take a more wonder. Do they wonder?
2: Do they wonder why you visit Australia yes. often?
3: Perfect sentence. Perfect English
2: wonder,
3: sentence.
2: Wonder. แปลว่าสงสัยปุ๊บนับก่อน
3: W-O-N.
2: D-E-R. Wonder. แปลว่าสงสัยนะคุณผู้ฟัง wonder.
3: Wonder เป็นคำที่น่าใช้มากเลย Wonder คือคำศัพท์ที่เราใช้เมื่อเรากำลังสงสัยว่าหรือกำลังคิดอยู่ว่า I wonder why
4: I wonder if they think, why do I come back here so often like that? Yeah.
2: One day is a formal or not informal. How to use it?
4: No. It's okay. You can use it as formal or not formal. One of the two is okay. Yeah. But like, I wonder why.
2: I wonder why.
4: Kun onuma cham dai mai playing. I wonder how. I wonder why. Every day you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree.
2: ไม่อยากเชื่อเลยคุณแอนไปออสเตรเลียแล้วร้องเพลงเพราะขึ้น
4: พูดเป็นเล่นหรือเปล่า
2: จริงนะเสียงคุณดีขึ้นนะ
4: Yeah, I wonder how, I wonder why. อันนี้ก็คือฉันสงสัยว่าอย่างนั้น And all that I can see is just another lemon treeAnd I wonder, เมื่อก่อนเพลงนี้ดังมากที่กำลังเปิดม่านอยู
2: ่
4: มันดังมากที่ประเทศไทยนะ Lemon Tree
2: ใช่ปุ๊กจำได้ปุ๊กจำได้
4: เขาใช้ I wonder why
2: wonder why แปลว่า
4: my like that
2: and can you teach me how to use the wonder in many
4: things no ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบคำถาม
2: ว่า
4: คำถามอะไรนะแอนดรูว์อ๋อที่คุณถามว่า
2: เพื่อนสงสัยไหมว่าทำไมคุณมาบ่อยจัง
4: No. They understand because I said to them I promised myself that I would come to Australia 2 times a year to visit my father.
2: Very good. You are อภิชาตบุตรคุณรู้ไหมว่าอภิชาตบุตรคืออะไร
4: No, I don't. I don't. รู้แต่สมุทรปราการ
2: อภิชาตบุตรคือลูกที่ดีมากๆลูกที่ดีกว่าคือเรียกว่าเป็นลูกที่ดีมากๆค่ะอภิชาตบุตรอะไรอย่างเงี้ยฮะลูกที่ได้ดีกว่าพ่อแม่อย่างนั้นก็ว่าได้
4: แสดงว่าอภิชาตก็แปลว่าสุดยอดใช่ไหม
2: ถูกต้องสุดยอด
4: แล้วก็สมุดที่นี่คือสมุดสะกดยังไง
2: โนอภิชาตบุตรบุตรที่แปลว่าลูกอะค่ะ
4: บุตรที่แปลว่าลูก
2: Yes, อภิชาตบุตรนะลูกที่ได้ดีกว่าพ่อแม่ลูกที่ดีมากๆอะไรเงี้ยฮะ
4: คุณกำลังใช้ชาติในอีกพยางค์หนึ่งก็เป็นอภิชาตบุตร
2: ถูกต้อง Yes, right
4: Okay, now I understand Yes, I do understand that
2: Good
4: that word
2: Yeah
4: Yes, so that's why So they do Yes, they wonder ที่คุณต้องพูดนะครับคุณถ้าคุณจะยกตัวอย่างI wonder why. I wonder how. I wonder where. Could ใช้คำคำถามในภาษาอังกฤษนะครับก็คือ who, what, when, where, how, why. So I wonder who. I wonder what. I wonder where. I wonder why. I wonder how. I wonder who is going with you to the meeting. เหมือนกับว่าอยากทราบจังเลยว่าใครจะไปกับคุณที่ประชุม I wonder who is going Okay คุณออนมา
2: yep.
4: คุณต้องตั้งคำถามที่เป็น who what I wonder what
2: Okay ผมจะตั้งให้ครบ 5W1H เลยแล้วคุณอดูคอยบอกว่าถูกไหมโอเคไหม
4: Okay
2: Yeah I wonder who go to
4: who goes
2: Okay who goes Okay I wonder who goesTo the party with you last night.
4: Yes. Yes. Yeah. There was. ต้องใช้ went. No problem. Been a did. I wonder who went with you to the party last night.
2: Oh.
4: That's a very good sentence. ที่จริง อันนั้นคือตัวอย่างที่ดีมาก
2: When นั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ I wonder who
4: went with you.
2: Oh, okay. I wonder
4: who loves.
2: Yeah. I wonder who love you.The most in the world. Please, you answer me.
4: God, that's a good answer, isn't it? I would have said my mother.
2: Yeah. Yeah. พวกชอบคำตอบนี้นะพวกชอบคำตอบที่ถามว่าเวลาใครรักคุณมากที่สุดแล้วบอกแม่ไง
4: It has to be your mother.
2: Yes, sure. I agree with you. I agree with you.
4: Nobody loves you more than your mother.
2: Yes, sir. And I would like.
4: Okay. I wonder what.
2: Yes.
4: No, mate.
2: Yes, sure. I wonder what make you feel happy when you've said.
4: Wow, good sentence.
2: Yeah.
3: เกิดอะไรขึ้นกับคุณนะครับตั้งแต่ผมไปออสเตรเลียภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้นทวีคูณนะ
2: ด้วยความคิดถึงแอนดูไงเลยต้องทำตัวดีต้องพูดภาษาอังกฤษให้ถูกๆคิดถึงครูนี
3: ่yeah I wonder what
2: yeah
3: or I wonder what the what the weather will be like tomorrow like
2: เสียงเสียงคุณแอนดูเบาๆขออภัยอีกครั้งหนึ่งเสียงมันเบามากเลยค่ะ
3: อันนี้ก็คือน้องแชมป์นะแสดงว่าไป
2: อ๋อเป็นเพราะน้องแชมป์ใช่ไหมไม่ได้เป็นเพราะเราสองคนใช่ไหม
3: ไปโทษไปรำไม่ดีโทษปีโทษกองนะครับ
2: งั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังแอนดูเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะแป๊บหนึ่งนะ
1: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
0: โอเค English Family
1: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
8: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนข่าวโดย
2: กรมประมงเปิดบ้านจัดงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารรวมย้อนเรื่องราวการประมงไทยตลอด1ศตวรรษผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจพร้อมสัมผัสนวัตกรรมประมงสุดล้ำสะท้อนก้าวใหม่ของการประมงไทยสนุกกับการเรียนรู้ใน Open House ชมภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพเฮาส์ชมภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณเพนเฮาส์ชมภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพ
1: เศษพืชผล
2: ภารกิจและผลงานของกรมประมงพร้อมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดพบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพ
1: เศษพืชผล
2: พบกับ Flat Talk 18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นฟังง่ายได้ความรู้และนำไปต่อยอดได้จริงสายชิมสายช็อปห้ามพลาดพบสินค้าประมงคุณภาพ
1: เศษพืชผล
4: feeling grateful for things no I think the third is like walking or exercising always makes me feel better
2: แอนดูปุ๊กตอบถูกนะในใจปุ๊กตอบ exercise นะแต่ปุ๊กไม่ได้พูดออกมาว้าวปุ๊กตอบถูกใจปุ๊กรู้ใจคุณแอนดูเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย
4: but it's true like if I have to go to the gym I go to the gym at 8:30 p.m. at night time right nowBe at 8 o'clock at night. I just think I don't want to go. I don't want to go to the gym. I hate it like that. But when I get to the gym, I feel fantastic. It makes me feel so much better.
2: I agree with you. When we exercise, can help us.

0: แม่แล้วลูกแม่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่จะเล่นละเดี๋ยวถ้ามันไปโดนโทรทัศน์หรือโดนอะไรแล้วมันจะเรื่องใหญ่ปุ๊กก็เลยไม่เล่นกับเขาปุ๊กก็เลยมานั่งทํางานปุ๊กต่อแล้วเขาก็ไม่ยอมว่าแม่เล่นอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งปุ๊กบอกไม่เล่นไม่ทํางานแล้วแล้วเขาก็เลยโยนลูกบอลมาแล้วปุ๊กไม่รับไงมันก็เลยมากระแทกขมับปุ๊กปึ้งใช่มันมากระแทกหัวปุ๊กอะค่ะขมับปุ๊กแล้วลูกไม้ปุ๊กทำยังไงคุณแอนดูเขาก็วิ่งมาโอบปุ๊กค่ะวิ่งมาขอโทษแล้วเขาก็มากอดปุ๊กบอกไม่ต้องมากลมมาก่อนแล้วไม่เอาแล้วแม่ไม่เล่นไม่ทํางานไม่ทําอะไรแล้วน้ําตาไหลปุ๊กปุ๊กถอดแว่นตาปิด iPad ปิดไฟกระโดดขึ้นนอนกระโดดขึ้นนอนเลยเขาก็มาอ้อนอะไรเงี้ยแต่ดูนี่โนข้อดีคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังปุ๊กกระโดดขึ้นนอนเมื่อคืนประมาณสัก4 ทุ่มกว่าๆได้มั้งค่ะแล้วปุ๊กก็นอนตื่น5นาฬิกานี่ค่ะสมาร์ทวอชปุ๊กประเมินผลการนอนปุ๊กได้ดีเลยปกติจะได้แค่พอใช้หรือแย่นะฮะประเมินผลดีปุ๊กก็นึกในใจว่าความจริงต้องขอบคุณลูกนะถ้าลูกไม่ปาลูกบอลโดนหัวนะปุ๊กคงไม่ยอมกระโดดขึ้นที่นอนใช่ยังทำงานอยู่เลยตื่นขึ้นมาโอ้โหวันนี้เหลือเชื่อนะนอนได้ตั้ง6 ชั่วโมง 53 นาทีได้ดีโอ้โห so good ต้องขอบคุณลูก and you how many hours to
1: well,
0: go to bed
1: I have a problem when I come to Australia because with my sleeping because if it's a normal day it's only 3 hours difference right มันห่างกันสามชั่วโมงแล้วคือมันไม่เยอะนะแต่ว่าทุกคืนประมาณตอนนี้มันบ่ายถ้าหากว่ามันเที่ยงที่นี่มัน9 โมงเช้าที่ประเทศไทยนะมันเร็ว3 ชั่วโมง
0: uh-huh.
1: แล้วกลางคืนนะประมาณ3 ทุ่มไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าเราจะเริ่มง่วงนอนนะ4 ทุ่ม
0: uh-huh.
1: ขึ้นไปเตรียมตัวนอนแล้วก็พอถึง4 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่ม
0: uh-huh.
1: ตื่นแบบไม่ง่วงนอนเลยเมื่อคืน
0: oh.
1: เมื่อวานไม่ใช่2 วันที่แล้วผมซื้อหนังสือไปอ่านนะครับมา
0: uh-huh.
1: อ่านที่นี่อ่านเล่น
0: yeah.
1: แล้วเมื่อวานมันมันนะก็เลยเมื่อคืนพอถึงประมาณ5 ทุ่มครึ่งรู้สึกไม่ง่วงเลย I was not sleepy at all okay
0: mm-hmm.
1: and I didn't know what to do ไม่รู้จะทำยังไง so I said okay เรากำลัง holiday นะที่ประเทศออสเตรเลียไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้า so I turn on the light and I read my book อ่านจนจบผมว่าผมนอนน่าจะประมาณ2-3 มันมันก็อ่านจนถึงประมาณ3
0: What's book
1: It's called Slow Horses มันเป็นseries เกี่ยวกับนักสืบ
0: อีกแล้ว
1: ที่อังกฤษ It's really good ผมเคยดูซีรีส์ผมเลยกลับไปอ่านหนังสือผมชอบมากเลย
0: คุณนะดูชอบอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะหนังสือแบบอาชญากรรมหนังสือนักสืบอะไรที่ต้องค้นหาใช่ไหมฮะ
1: ยอมรับ so I มันขนาดผมจำได้ประมาณ1 ตีI thought I have 100 pages to go until the end and then I thought ohอ่านนี่ว่า so I read it and ไม่ง่วงเลยนะถึง3 ทุ่มแล้วก็นอนก็เลยวันนี้ง่วงนิดนึง
0: เป็นธรรมดาพวกถามหน่อยคุณดูภาษาอังกฤษคำว่าตาสว่าง Do you know in Thailand we speak ตาสว่าง that mean คือไม่รู้สึกง่วงเลยตาสว่าง in English
1: yeah.
0: how to say
1: what do we say our eye we're wide eyed wide ก็คือwide eyed ในภาษาอังกฤษ wide eyed มี2ความหมาย wide ที่แปลว่ากว้าง wide ก็เลยเราจะพูดว่า wide eyed ก็คือตามันกว้างคือตามันโต like that is wide eyed แต่ wide eyed ในภาษาอังกฤษก็มี2ความหมาย1ก็คือไม่ง่วงนะไม่ง่วงนอน I was wide eyed
0: yep.
1: till late last night
0: yeah.
1: แต่อีกความหมายหนึ่งก็คือตกใจก็คือ wide eyed oh my gosh like that what happened like that
0: Why I แปลว่าตกใจหรือ Why yeah. I แปลว่าไม่งงแอนดูคะแล้วถ้าเราจะบอกว่าโอ้โหคุณนี่แบบสายตากว้างไกลมากเราใช้คำว่าอะไรครับแอนดูเข้าใจคำว่าสายตากว้างไกลไหมครับคนไทยบางทีก็ใช้ว่ามีวิชั่นมันคืออันเดียวกันไหมหรือไม่ใช่โอ้สายตา
1: น่าจะนะ yeah you're visionary เราจะเรียกคนนั้นนั่นก็เป็น visionary ary ก็คือมีวิสัยทัศน
0: ์ visionary
1: เหมือนกันไหมมีวิสัยทัศน์
0: ใช่ใช่สายตากว้างไกลคือวิสัยทัศน์
1: visionary visionary visionary
0: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นคำราชาศัพท์ประเทศไทยเราใช้คำว่าอะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ชมสายพระเน

0: ยาวไกลพระองค์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล
1: พระเนตร
0: yeah
1: do you think that you are a visionary
0: I'm not sure
1: yes ต้องตอบว่า yes
0: ก็มีสายตายาวไกลไหมถ้าถามปุ๊กนะเอาความจริงนะฮะคุณผู้ฟังเอา is true เลยนะคุณแอนดูปุ๊กบอกเลยปุ๊กไม่ได้มีสายตาที่ยาวไกลมากนักนะแต่ปุ๊กมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงไกลยิ่งกว่าสายตา
1: ว้าว
0: คุณผู้ฟังบอกจะพูดให้งงไปทำไม
1: สมควรที่จะรับรางวัลมากมายเลยครับในเวลาพูดอย่างนี้ถึงแม้ว่าเป็นจริงหรือเท็จก็ตาม
0: มันเป็นจริงจริงๆนะคุณผู้ฟังคุณแอนดูปุ๊กยอมรับนะปุ๊กไม่ได้ปุ๊กบางทีปุ๊กก็คาดการไม่ถูกนะว่าในอนาคตมันน่าจะเป็นอะไรยังไงคือปุ๊กไม่ได้มีแบบโอ้โหคิดไปได้ไกลนักแต่สิ่งหนึ่งที่ปุ๊กมีนะปุ๊กว่าคือจะไกลแค่ไหนก็ไกลไปเถอะเดี๋ยวจะไปให้ถึงต้องไปอย่างเดียว ได้ลูกขยันเอางี้ล่ะได้ลูกขยันได้ลูกอึดแต่อาจจะไม่ได้เก่งกล้าสามารถนักอะไรเงี้ยเราต้องประมาณนี้ดีกว่า
1: โอเคเข้าใจครับ
0: คุณแอนดูเป็น
1: yes.
0: คุณแอนดูเป็นคนนำทางเพราะคุณแอนดูสายตากว้างไกล
1: no.
0: ส่วนพวกจะเป็น
1: no,
0: ผู้ตามเพราะ
1: พ
0: วกเป็นคนคอยตามหลังไป
1: no. I don't think I'm a visionary but I you know I มองไม่ถูกเลยว่าในอนาคตจะเป็นยังไง I have no idea about the futureI don't know about the future, therefore I don't think I'm a visionary.
0: ใช่ปุ๊กบอกอย่างหนึ่งนะคุณแอนดูต่อให้พวกเรามีสายตากว้างไกลมากๆแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเราต้องไกลขนาดไหนถึงจะทันมันเพราะว่าปุ๊กได้ยินข่าวไม่รู้คุณแอนดูได้ยินไหมที่บอกว่าพวก AI อ่ะมันมีการไปประชุมกันนะไอ้ระบบ AI ใช่ไหมได้ยินไหมมันเริ่มประชุมกัน
1: แล้วเราอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ใช่ๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยแล้วเรื่องที่เขาประชุมกันเรื่องอะไรแล้วเนี่ยประชุมกันเรื่องจัดการมนุษย์หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ผมมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียมีเวลาเล่าหรือเปล่าหรือรอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่า
0: เอาพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ไหมเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่เกี่ยวกับ AI ที่ออสเตรเลียที่ทำให้หลายคนไม่พอใจที
0: ่
1: เกี่ยวกับการปราบน่าสนใจ
0: ถ้าอย่างนั้นต้องขอคุยพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังเรื่องของ AI มันเป็นสิ่งสำคัญนะฮะไม่รู้ก็ไม่ได้นะฮะแต่บางคนบอกรู้แล้วไงรู้แล้วมันก็ยิ่งกลัวหรือเปล่าม
1: าบอกว่า AI กำลังจะฉลาดขึ้นฉลาดกว่ามนุษย์แล้วก็เราควรจะทำอะไรเพื่อที่จะทำให้มันชะล
0: อ
1: ไม่งั้นเราจะเป็นทาสกันหมดเลยเราไม่ใช่ทาสของคุณออนมาเกษตรพืชผมอย่างเดียวเราจะเป็นทาสของ AI ทั้งทั่วโลกเลยทั้งโลกเลย
0: คุณแอนดูครับปุ๊กเป็นทาสของลูกยังไม่พอใช่ไหมครับปุ๊กยังต้องเป็นทาสของ AI อีกเหรอคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตาม OK English Family กับคุณแอนดูบิ๊กและปุ๊กใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รับฟังรายการ
3: OK English Family
2: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channel 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
5: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
6: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
5: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
6: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
5: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
6: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
5: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
6: ทาง
5: สื่ออาสาประชาชน
6: และ Gen Z มีเรื่อง
2: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมง ในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักกาลินีพิริยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวบังคมทูลรายงานและกล่าวบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหว่านเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน มุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาริชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซลล์ร่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมดจะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิด และเข้าสู่กระบวนการฟรีซพิษเพื่อผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุปผาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 20:17 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูร์ของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามนายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลียผลปรากฏว่า ทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีกิสถานไปได้3-2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
7: โค้ชอันวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
8: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข็งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
7: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point E-Football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
6: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่ Domestic Power Volleyball Academy League และวอลเลย์บอลอาชีพ Pro Challenge ติดตามได้จากรายงาน
9: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A4H กอกูดคาบานาพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย Aอ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุดอดชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการ Pro Challenge ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้ง2รายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
11: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในธรรม 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในคน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจร่วมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตที่วงมารายงานตัวแล้วนะครับกับข่าวสารสาระเรื่องของสถานการณ์โลกกับเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะอัปเดตสู่กันฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ FM 93.5 และ 95.5 เครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเรื่องของโลกวันนี้กำลังให้ความสนใจกับประเด็นที่เป็นภัยพิบัติข้ามพรมแดนนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับภัยพิบัติเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องแชร์กันต้องมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างประเทศต้องมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างซิติเซนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิฉะนั้นแล้วนะครับภัยพิบัติเหล่านี้ก็จะสร้างความเสียหายทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สินชนิดที่เรียกว่าเราจินตนาการไม่ออกเลยในช่วงเร็วๆที่ผ่านมานี้เราจะเห็นได้ว่าความรุนแรงของภัยพิบัตินั้นมันถูกยกระดับเป็นสเกลที่น่ากังวลและเป็นภัยคุกคามที่มนุษยชาติต้องเริ่มหันเข้ามาตระหนักและมองเห็นว่ามันใกล้ตัวเรามาทุกขณะแล้วนะครับที่ผู้ชนิดกำลังจะพาไปที่เนปาลล่าสุดนั้นนะครับมวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลที่ถาโถมเข้าทำลายล้างเมืองหนึ่งให้ราบแล้วก็ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตและสูญหายเป็นภัยพิบัติรูปแบบใหม่ก็ว่าได้ที่น่าสะพรึงกลัวเพราะว่าไม่ใช่น้ำป่าที่ไหลหลากแบบธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นน้ำที่เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะที่เกาะตัวอยู่กันบนภูเขาสูงเลยนะครับและหิมะที่เป็นกลุ่มก้อนเหล่านี้เนี่ยไม่เคยที่จะละลายสูญหายมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าถูกยึดโยงไว้กับอุณหภูมิที่เย็นแล้วก็เยือกแข็งอยู่เช่นนั้นมานานเป็นศตวรรษแล้วครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมปีนี้จึงเป็นปีที่น้ำแข็งมวลมหึมาขนาดนั้นถึงละลายขึ้นมาได้นะครับนั่นก็เพราะว่าโลกที่ร้อนขึ้นและทำให้ความเย็นหรือว่าก้อนความเย็นไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นมวลน้ำมหาศาลก็เลยละลายออกมานะครับจากก้อนน้ำแข็งเหล่านั้นเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับคือคำว่าโลกร้อนที่อยู่ใกล้ตัวเรามาแล้วนะครับและมวลน้ำขนาดนี้นะครับซึ่งไหลลงมาทำลายล้างนะครับหมู่บ้านหนึ่งให้หายลงไปเนี่ยนะครับจะไม่ได้เกิดแค่ที่เนปาลเท่านั้นกำลังจะบอกว่าวันนี้ผู้เชี่ยวชาญออกมาถอดบทเรียนกันแล้วและมีแนวโน้มว่าเส้นทางแม่น้ำที่ใช้ประโยชน์จากการละลายของน้ำจากบนยอดเขาบนพื้นที่ของเทือกเขาหิมาลัยนั้นถือได้ว่ามีหลายสายแล้วก็เกี่ยวพันกับชีวิตเป็นหลายล้านคนเกี่ยวพันกับประเทศเกี่ยวพันกับภูมิภาคอีกมากมายในบริเวณนั้นแหละครับและแน่นอนพอพูดถึงแม่น้ำที่เกี่ยวข้องกับเทือกเขาหิมาลัยและทิเบตนั้นเราก็จะนึกถึงแม่น้ำโขงหากจะพูดถึงในบริบทของความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยแม่น้ำโขงนี่แหละครับมีต้นกำเนิดอยู่ที่ทิเบตและในวันดีคืนดีหากน้ำแข็งหรือว่ามวลน้ำแข็งเหล่านั้นที่จะละลายขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะถาโถมลงมาแล้วก็ไหลบ่าเข้ามาท่วมบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำโขงนั่นก็เป็นฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ไม่ไกลแล้วเช่นกันแหละครับแต่วันนี้ครับจะไม่ได้มาเล่าถึงสถานการณ์หรือว่ามาตอกย้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่กำลังจะมาถอดบทเรียนในประเด็นของวิชาการนะครับแล้วก็องค์ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญต่างก็ออกมาให้ความเห็นกันหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าในขณะนี้นะครับความรุนแรงของโลกร้อนภัยพิบัติที่คุกคามชีวิตเราแบบคาดไม่ถึงพยากรณ์ลำบากมากขึ้นทุกทีคลื่นความร้อนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นน้ำแข็งที่ละลายเร็วยิ่งขึ้นนั้นนะครับจะเป็นภัยคุกคามกับเราในอนาคตอันใกล้เพียงใดกำลังจะชวนให้ตระหนักนะครับถึงภัยคุกคามเหล่านี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นทุกทีแล้วเราจะต้องร่วมกันนะครับอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าบทเรียนของเนปาลสอนอะไรเราบ้างนะครับคุณฟังครับมวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลทะลักใส่เมืองต่างๆในเขตนูวาโกตแนวชายแดนตอนเหนือของเนปาลติดกับทิเบตเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เกือบ1เดือนแล้วแต่เรายังต้องให้ความใส่ใจต่อไปในฐานะที่เป็นบทเรียนที่ต่อไปนั้นในอนาคตอันใกล้เราอาจจะเห็นภัยคุกคามขนาดที่เป็นรูปแบบใหม่ต้องบอกแบบนี้ นะชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีภัยลักษณะนี้มาก่อนในฐานะเป็นภัยพิบัติธรรมชาติเป็น unconventional threat อย่างแท้จริงนะครับความเสียหายอย่างมหาศาลและมีผู้เสียชีวิตสูญหายนับพันคนอันนี้คือเรื่องความเสียหายหนึ่งละส่วนเรื่องต้นตอหรือว่าสาเหตุที่มาที่ไปนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแหละครับที่สร้างความแปลกใจและน่าสะพรึงกลัวเพราะในวันเกิดเหตุนะครับสภาพภูมิอากาศแจ่มใสไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเกิดพายุใหญ่เหมือนกรณีภัยพิบัติทั่วไปนะครับท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียสไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงเลยละครับและก่อนหน้านั้น24ชั่วโมงนี่นักวิทยาศาสตร์ก็ตรวจสอบพบอุณหภูมิบริเวณทาน้ำแข็งขนาด49เอเคอร์หรือราวๆ120ไร่บนยอดเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรห่างจากจุดเกิดดินโคลนถล่มราว100กิโลเมตรครับปรากฏว่ามีระดับเพิ่มขึ้นสูงผิดปกติและเป็นคลื่นความร้อนนะครับที่ทำให้อากาศอุ่นขึ้นฉับพลันคลื่นความร้อนนี่มาจากไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับจนกระทั่งเวลา 8:37 นาทีหิมะที่ปกคลุมและผืนดินเยือกแข็งหรือว่า permafrost ละลายลงอย่างรวดเร็วหน้าผาหินที่เกาะเกี่ยวกับทาน้ำแข็งขนาดมหึมาพังคลื่นลงมาเลยครับภาพที่เห็นจากคลิปข่าวนั้นเป็นกำแพงโคลนไม่ใช่น้ำนะครับเป็นโคลนเลยก้อนหินขนาดใหญ่ซัดใส่อาคารรถยนต์ถนนหนทางในเขตนูวาโกตเมื่อเวลา 9:00 นเท่านั้นนะครับสภาพพื้นที่นั้นพังพินาศกลายเป็นทะเลโคลนน้ำท่วมรุนแรงตามแนวแม่น้ำนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่ามวล น้ำและดินโคลนขนาดมหึมาบนเทือกเขาหิมาลัยในวันที่เกิดเหตุนั้นมีความรุนแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร์เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรนบอมหรือว่าพายุฝนเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฮอริเคนไม่ใช่ทอร์นาโดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำลายล้างในพื้นที่ในโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกานะครับแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะอย่างรู้ได้ว่าทานน้ำแข็งที่อยู่บนภูผาสูงที่ซ่อนตัวอยู่นะครับซ่อนตัวอยู่ในบริเวณผาหินที่เกาะเกี่ยวมันไว้เนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยแต่การละลายของมันนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้ววันดีคืนดีมันจะละลายลงมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และไม่มีทางทำนายได้เกินกว่าที่เทคโนโลยีจะประมาณได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นความร้อนที่ทำให้พื้นที่บนยอดเขาหิมาลัยนี่คือหัวใจสำคัญนะครับคลื่นความร้อนนี่แหละที่จะทำให้มวลน้ำแข็งเหล่านั้นหลอมละลายนะครับแล้วก็อากาศอุ่นขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเกิดขึ้นจากภาวะโลกเดือดนี่คือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ที่สืบสาวราวเรื่องไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าลูกเดือดนี่เองนะครับที่เป็นต้นตอแรกสุดเลยนะครับไม่ต้องมีพายุไม่ต้องเกิดฝนตกหนักนะครับแต่น้ำป่าพายุโคลนก็สามารถพัดพังนะครับหมู่บ้านแล้วก็ฆ่าชีวิตประชาชนได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยทานน้ำแข็งขนาดใหญ่มากกว่า 63,000 แห่งนะครับท่านผู้ฟังและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเพราะว่าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่เหล่านี้ครอบคลุมอาณาบริเวณหลายประเทศเลยนะครับมีบทบาทอย่างยิ่งเลยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรนับแล้วเป็นพันล้านคนนะครับเพราะว่าครอบคลุมทั้งอินเดียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับปากีสถานนะครับไปฝั่งตะวันตกถ้ามาฝั่งตะวันออกก็เป็นเมียนมาไทยนะครับแล้วก็ลงยาวไปถึงกัมพูชาและส่วนหนึ่งของเวียดนามแม่น้ำเหล่านี้แหละครับก็ผ่านในพื้นที่สำคัญซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบ้างเบาบางบ้างแตกต่างกันออกไปแต่รวมจำนวนของประชากรแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นหลักพันล้านคนซึ่งถือได้ว่าคิดเป็น1ใน7นะครับของประชากรโลกทั้งหมดเลยศูนย์เพื่อพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการนะครับหรือ International Center for Integrated Mountain Development ที่มี8ประเทศรอบๆเทือกเขาหิมาลัยและฮินดูกุชเป็นสมาชิกนั้นประเมินผลล่าสุดว่าอัตราการสูญเสียมวลน้ำแข็งของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยและฮินดูกุชเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับ26ปีที่แล้วครับการเปลี่ยนสภาพของทานน้ำแข็งจึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำท่วมเกิดขึ้นอย่างฉับพลันการหดตัวของน้ำแข็งจะส่งผลนะครับต่อความลาดชันของภูเขาด้วยภูเขาขาดความมั่นคงนะครับชั้นดินขาดความมั่นคงเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งที่ยึดไว้เกิดการอ่อนตัวลงและมวลน้ำแข็งละลายลงสู่แม่น้ำเหมือนเช่นที่เกิดในเนปาลด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเบนจามินฮอร์ดันนะครับจากมหาวิทยาลัยซิตี้แห่งฮ่องกงพูดถึงกรณีนี้ล่าสุดนะครับบอกว่าภัยพิบัติในเนปาลนั้นเป็นตัวอย่างของภัยพิบัติแบบผสมซ้อนครับเกิดจากภัยหลายๆรูปแบบเชื่อมโยงกันจนทำให้เกิดเหตุซับซ้อนและสร้างความเสียหายรุนแรงมากยิ่งขึ้นผลกระทบจากคลื่นความร้อนนี้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิบนเทือกเขาสูงจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งครับย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานั้นเคยเกิดเหตุทานน้ำแข็งละลายและมีน้ำท่วมดินโคลนถล่มทั้งในอินเดียสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีมาแล้วแต่ก็ไม่รุนแรงหนักหนาสาหัสเท่ากับเนปาลครับย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมา2564ครับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยพังทลายพุ่งใส่หุบเขาชาโมลีทางตอนเหนือของอินเดียมาแล้วนะครับดินโคลนทะลักใส่บ้านเรือนประชาชนครั้งนั้นเสียชีวิตไปประมาณ200คนนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่ารุนแรงเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์15ลูกดังนั้นครับโอกาสที่ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาทั่วโลกและบริเวณขั้วโลกนะครับจะเกิดเหตุน้ำแข็งละลายเหมือนเช่นกลาเซียบนเทือกเขาหิมาลัยก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันนะครับเพราะสภาพภูมิอากาศโลกนั้นแปรปรวนสุดขั้วไปแล้วเพิ่มระดับความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคลื่นความร้อนในขณะนี้เนี่ยนะครับแผ่ซ่านปกคลุมในทวีปต่างๆนับวันมีแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นกินระยะเวลานานมากยิ่งขึ้นครับเกิดความเสียหายกับชาวโลกมากยิ่งขึ้นยังมีนักวิทยาศาสตร์วางฉากทัศน์โลกเอาไว้ด้วยนะครับว่าหากเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงจนทานน้ำแข็งและผืนดินเยือกแข็งทั่วโลกละลายพร้อมกันทั้งหมดนะครับเป็นซีนาริโอที่เขาลองวางดูเล่นๆนะครับปรากฏว่าประเมินผลกระทบแล้วไม่ได้มีแค่ภัยพิบัติในพื้นที่ภูเขาเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางชีวภาพและเศรษฐกิจของโลกอย่างรุนแรงฉับพลันฉากทัศน์แรกคือภัยพิบัติตามชายฝั่งและระดับน้ำทะเลจะพุ่งสูงขึ้นนะครับระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นถึง70เมตรหากทานน้ำแข็งในเทือกเขารวมถึงผืนดินเยือกแข็งขนาดมหึมาบนเกาะกรีนแลนด์และขั้วโลกเหนือละลายทั้งหมดนะครับและ70เมตรนี่ก็เพียงพอที่จะทำให้เมืองหลวงและเมืองท่าสำคัญทั่วโลกนั้นจะต้องจมน้ำใต้ทะเลอย่างสมบูรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครของเราโตเกียวลอนดอนนิวยอร์กหรือประเทศที่เป็นเกาะและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเนเธอร์แลนด์และก็บังคลาเทศนอกจากนี้จะเกิดกรณีของน้ำเค็มกัดกร่อนและท่วมขังระบบคมนาคมระบบระบายน้ำของเมืองนะครับโรงไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียระบบทุกอย่างเป็นอัมพาตหมดนะครับผลที่ตามมาคือเมืองริมชายฝั่งจะมีค่าบำรุงรักษาค่าประกันภัยที่แพงขึ้นมหาศาลและพอน้ำทะเลที่รุกขึ้นสูงซึมเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลและแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งนะครับจะทำให้เกิดภาวะน้ำประปาเค็มน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรนั้นปนเปื้อนจนขาดแคลนน้ำสะอาดผลจากวิกฤตน้ำทะเลหนุนสูงนั้นกระทบกับภาคการท่องเที่ยวการค้าโรงแรมร้านค้านะครับอาคารริมชายฝั่งสูญเสียในจำนวนมูลค่ามหาศาลผู้คนนับล้านในเมืองใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานขึ้นสู่ที่สูงครับส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดและวิกฤตทางสังคมในพื้นที่นอกชายฝั่งไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับฉากทัศน์ที่จะเกิดตามมาก็คือแผ่นดินไหวจากการปลดปล่อยน้ำหนักเพราะน้ำหนักของทานน้ำแข็งมหาศาลที่เคยทับเปลือกโลกนั้นจู่ๆก็หายไปอย่างรวดเร็วเปลือกโลกจะดีดตัวกลับนะครับส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดถี่ขึ้นในเขตทั่วโลกนี่คือฉากทัศน์ที่เราจินตนาการไม่ออกจริงๆนะครับอีกฉากทัศน์หนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผันผวนขั้นรุนแรงระบบกระแสน้ำมหาสมุทรจะหยุดชะงักครับน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาสูงในปริมาณมหาศาลนั้นไหลลงสู่มหาสมุทรจะไปเจือจางความเค็มชะลอหรือว่าหยุดยั้งกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นส่งผลให้ภูมิอากาศโลกนั้นปั่นป่วนยุโรปอาจจะเจอวิกฤตหนาวจัดครับขณะที่พื้นที่ศูนย์สูตรอย่างเช่นบ้านเราก็จะร้อนจัดหิมะและน้ำแข็งที่ช่วยสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์กลับสู่อวกาศนั้นเมื่อละลายลงมาเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ความร้อนที่ไหลเทลงมาในโลกนั้นไม่มีตัวดูดซับอย่างเช่นผิวโลกแล้วก็ผืนน้ำแข็งนะครับความร้อนก็จะถูกดูดซับเอาไว้กักเก็บเอาไว้ทำให้อุณหภูมิโลกยิ่งพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอีกนะครับฉากทัศน์ในด้านวิกฤตทรัพยากรและการดำรงชีวิตก็จะเกิดขึ้นตามมาแล้วทีนี้เมื่อจะเป็นเรื่องของน้ำสะอาดที่ชาวโลกพึ่งพาจากการละลายของทานน้ำแข็งในฤดูร้อน แม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำคงคาแม่น้ำโขงแม่น้ำแยงซีของจีนจะเผชิญภาวะน้ำท่วมใหญ่ในระยะแรกและตามด้วยการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเมื่อทาน้ำแข็งหมดไปนะครับเชื้อโรคโบราณจะพลิกฟื้นคืนชีพเมื่อน้ำแข็งละลายนะครับไวรัสและแบคทีเรียยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกแช่แข็งในชั้นดินเยือกแข็งนะครับเป็นเวลาหลายแสนปีจะถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและจะก่อให้เกิดโรคระบาดใหม่ที่มนุษย์เราไม่มีภูมิคุ้มกันอาจจะหนักกว่าโควิด-19นะครับผลลัพธ์ภาพรวมนะครับก็คือจะเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของโลกไปตลอดการทำลายโครงสร้างพื้นฐานและคุกคามการดำรงอยู่ของอารยธรรมมนุษย์เกือบทั้งหมดเลยครับนี่คือฉากทัศน์ที่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับหากเรายังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงและความสำคัญในการที่จะต้องแก้ปัญหาโลกร้อนปัญหาคลื่นความร้อนและเสาะหาต้นตอเพื่อที่จะจัดการเรื่องเหล่านี้ให้เร็วที่สุดแหละครับนั่นจึงเป็นบทเรียนที่ภัยพิบัติที่เนปาลเตือนชาวโลกเสียงดังๆกันครับให้ได้ยินกันสักทีหนึ่งนะครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของรายการของเราครับ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทิวงศ์ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเพื่อจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
5: รัฐบาลย้ำ6จุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชายืนยันพร้อมพูดคุยหาทางออกร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านแต่จะไม่ยอมเสียอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของชาตินายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสที่สิงคโปร์ว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญของไทยได้แก่ไทยต้องการสันติภาพและการพูดคุยแต่ต้องไม่แลกกับการเสียอธิปไตยการหารือครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตทางทะเลในอ่าวไทยไม่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศแต่การอ้างกฎหมายต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนที่ผ่านมาไทยเปิดประตูการเจรจาเสนอทางออกทวิภาคีมาโดยตลอดเน้นใช้การทูตควบคู่กับกฎหมายเพื่อความจริงใจและสร้างความไว้วางใจและประการสุดท้ายเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติที่เป็นธรรมและยั่งยืนโดยอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณายติด่วนหาแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วนแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนาวาโทกิตติพงศ์ปิยวรรโณสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าเหตุความไม่สงบและความสูญเสียในพื้นที่ส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้หากงานข่าวกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเสนอให้กอรมน.ทบทวนการจัดสรรกำลังพลด้านการข่าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สัญญาณเตือนเพื่อให้ประเมินความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันได้ทันท่วงทีรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือในแต่ละระดับเช่นเพิ่มการเฝ้าระวังโดยไม่จำเป็นต้องนำทุกสัญญาณไปสู่การจับกุมนอกจากนี้เห็นว่าการป้องกันเหตุต้องควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งด้านสังคมการศึกษาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเพื่อแก้เงื่อนไขของปัญหาและลดความรุนแรงในระยะยาวจากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายอย่างกว้างขวางโดยจัดสรรเวลาไว้ประมาณ3ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
5: สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม27กันยายนนี้
7: นางสาวบุญญกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้โดยมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรับบริการค้นหาหน่วยเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยนางสาวบุญญกรเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้ารณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้ที่ www.sso.go.th ผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า pink pushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึงไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3. มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่ออันนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญรุ่งสมัยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนปรับแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กระเป๋ายิ่งชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนมีมติลดระยะเวลาชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลเหลือเพียง1เท่าและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาประเทศ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศมีมติเห็นชอบแนวทางการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและดึงดูดคนรุ่นใหม่เนื่องจากจำนวนผู้สมัครขอรับทุนประเภทต่างๆมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ทุนรัฐบาลขาดแรงดึงดูดเมื่อเทียบกับทุนการศึกษารูปแบบอื่นในปัจจุบันที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าโดยที่ประชุมเห็นชอบในการลดระยะเวลาชดใช้ทุนเหลือเพียง1เท่าเพดานสูงสุดไม่เกิน10ปีและลดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญาลงครึ่งหนึ่งและผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรือทำงานในบริษัทเอกชนได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เกิน2ปีโดยให้นับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้การปรับครั้งนี้เปิดให้นักเรียนทุนได้ทำงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและมีความสุขกับการทำงานได้สั่งสมประสบการณ์และนำความรู้กลับมาขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้น3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้น
8: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังวิกฤตหมึกควันข้ามแดนทางภาคใต้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนยกระดับแจ้งเตือนเป็นระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากการพบจุดความร้อนจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียและมีทิศทางลมพัดพาหมอกควันเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนภาพรวมฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีถึงดีมากแต่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและท้องฟ้ามัวเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์สูงเกิน190และสภาพอากาศนิ่งประกอบกับกระแสลมพัดมวลอากาศและกลุ่มควันจากตอนใต้เข้ามาประชิดชายแดนไทยทางนี้ข้อมูลจากทิสดาณวันที่15กันยายนไม่พบจุดความร้อนในไทยแต่อินโดนีเซียพบสูงถึง 12,241 จุดกรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุน
8: ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรง
8: ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรง
8: ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4

0: ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงของสุข
1: เคชั่นแอร์โฟไทยและลดกิจกรรมกลางแจ้งหากค่าฝุ่นปรับตัวสูงขึ้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดเป็นรายที่4ท่ามกลางการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงของสุข14รายสูงสุดนับตั้งแต่ปี2534น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายอหญิงโสภากลับมาทักทายกันค่ะค่ำคืนนี้เราเจอกันในวันพุธค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะพร้อมกับทีมงานห้องส่งค่ะก็ยังเหนียวแน่นนะคะดูแลคุณผู้ฟังหน้าใหม่เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็

0: ็ยังคงนำเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงแรกนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพการรู้เท่าทันมิจฉาชีพหรือว่าการรู้เท่าทันสื่ออันนี้จำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับผู้หญิงที่อาจจะต้องเดินทางด้วยลำพังหรือว่าอยู่บ้านคนเดียวอันนี้ต้องระวังนะคะอย่าไปโพสต์หรือว่าเช็คอินนะคะโดยที่ไม่มีคนอยู่ด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพหรือว่าผู้ร้ายเนี่ยติดตามตัวเราได้นะคะแต่ทีนี้สำหรับสิ่งที่เราควรจะเล่นโซเชียลแล้วก็ข้อควรระวังที่จะเล่นโซเชียลแล้วต้องไม่โพสต์สิ่งต่อไปนี้นะคะที่ผมจะนำมาบอกกันก็คืออาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเราเองได้นะคะก็คือการเช็คอินแบบเรียลไทม์อันนี้เสี่ยงเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถบอกตำแหน่งให้โจรรู้ได้ว่าเรานั้นอยู่บ้านหรือว่าไม่อยู่บ้านหรือว่าถูกตามตัวแบบทันทีนะคะอันนี้สำคัญมากๆก็อย่าไปเช็คอินแบบโอ้โหนะคะอยู่ที่ไหนก็เช็คอินไปหมดนะคะส่วนต่อมาค่ะคือรูปคลิปวิดีโอของเด็กและบุตรหลานลูกหลานของเรานะคะซึ่งอาจจะถูกละเมิดสิทธิ์ได้ถูกนำไปตัดต่อหรือว่าใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะคะก็สามารถทำได้หมดเลยและที่ต้องระวังนะคะมากๆเลยในช่วงนี้ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะตั๋วเครื่องบินหลักฐานการจองที่พักและข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญนะคะเพราะว่าเสี่ยงที่จะถูกขโมยข้อมูลเหล่านี้ซึ่งก็จะเป็นการไปแอบอ้างแอบแฝงนะคะไปทำธุรกรรมหรือว่าแอบอ้างอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะต่อมาคือทรัพย์สินค่ะสิ่งของมีค่าหรือว่าแบรนด์เนมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านาฬิกามือถือโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่อาจจะเป็นพวกเครื่องประดับด้วยนะคะที่มีราคาค่อนข้างแพงเป็นพวกแบรนด์เนมดังๆนะคะเพราะว่าอาจจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพนั้นเล็งเป็นเป้าหมายได้ค่ะต่อมาคือรูปนิ้วมือนะคะที่แบบชัดๆเลยลายนิ้วมือเนี่ยเป็นข้อมูลชีวภาพสำคัญเลยนะซึ่งมีบางคนนะคะที่เคยโพสต์เอานิ้วตัวเองเนี่ยแบบชัดๆเนี่ยปรากฏว่ามันเสี่ยงที่จะถูกนำไปปลอมแปลงเป็นตัวตนของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ไม่ควรโพสต์หรือว่าแชร์ในโลกโซเชียลก็คือเบอร์โทรศัพท์ป้ายทะเบียนรถซึ่งอาจจะนำไปสวมสิทธิ์ในทะเบียนแล้วก็ทำเอกสารปลอมหรือว่าใช้ติดต่อหลอกลวงต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะคะว่าเราจะต้องเซฟตัวเองเยอะๆในยุคที่มีดิจิทัลเข้ามาโซเชียลพัฒนาขึ้นไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสเจอไม่ชอบมาพากลนะคะหรือว่าเกิดความเสียหายบนโลกออนไลน์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะหรือสายด่วน1441โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะไปสอบถามเพิ่มเติมได้1441นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะนอกจากเรื่องที่เราจะมาเตือนกันแล้วนะคะในช่วงนี้ก็มีเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของไข่ผำเราได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์ฟู้ดหนึ่งในนั้นก็คือไข่ผำนะคะของภาคอีสานบ้านเรานี่แหละทำไมไข่ผำถึงเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดเดี๋ยวไปฟังกันค่ะในช่วงอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ
1: ช่วงอาหารเพื่อสุขภาพ
0: อาหารเพื่อสุขภาพวันนี้เสนอเรื่องไข่ผำไข่ผำเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดวิตามิน B แคโรทีนอยด์ฟอสฟอรัสวิตามิน Eสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กและมีเส้นใยสูงด้วยค่ะและนอกจากนี้ไข่ผำยังเป็นพืชน้ำที่ล้ำค่าจนได้รับฉายาว่าคาเวียร์เขียวไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดโดยในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยผลักดันให้เป็นอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นหนึ่งในพืชน้ำที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์นโยบายการขับเคลื่อนใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านอาหารแห่งอนาคตและเป็นอีกหนึ่งเมกะเทรนด์ที่มาแรงและถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้างภาคอุตสาหกรรมอาหารต่างให้ความสนใจจากการคาดการณ์อัตราการเติบโตของอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดในปี2569ซึ่งมีการเติบโตสูงถึง 51% ด้วยกันนั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไข่ผำกลายเป็นซุปเปอร์ผำวัตถุดิบพื้นบ้านสู่อาหารแห่งอนาคตเพราะว่าเป็นพืชที่มีโภชนาการครบถ้วนในปริมาณที่สูงมากอีกชนิดหนึ่งของโลกค่ะ
1: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนตรวจจับมิจฉาชีพมิจฉาชีพออนไลน์คือภัยร้ายแรงของสังคมที่ต้องระวังในปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินบ่อยๆหลายคนกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์อาจเป็นคนใกล้ตัวหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็มีสิทธิ์โดนหลอกได้ถ้าหากไม่ระวังตัวให้ดีวันนี้สื่อสารมวลชัวมีวิธีตรวจจับมิจฉาชีพเพื่อให้รู้เท่าทันจะได้ไม่ถูกหลอกมาแนะนำครับ
3: โอกาสที่เราเจอมิจฉาชีพในทุกวันนี้เนี่ยมีได้หลากหลายรูปแบบและเข้ามาได้ในหลากหลายช่องทางใกล้ตัวเลยก็คือโทรมาน้ำเสียงเขาวิธีการพูดของเขามันแนบเนียนมากจนเราไม่รู้วิธีการที่เราจะตรวจจับได้ง่ายๆนะครับคือการขอโทรกลับมิจฉาชีพเขาใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เขาไม่สะดวกให้เราโทรกลับเพราะเขาจะไม่สามารถจะระบุได้ว่าเขาโทรมาจากเบอร์ไหนถ้าเราไม่แน่ใจเรื่องสงสัยแล้วที่โทรมาเรื่องราวมันเริ่มแปลกๆแล้วคุยอยู่เราบอกขอโทรกลับถ้าเขาไม่อยากให้เราโทรกลับยืนยันว่าจะต้องคุยไม่มีเบอร์ที่เราติดต่อได้เริ่มจะแน่ใจเริ่มจะสงสัยได้มากขึ้นว่านี่อาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้บางทีเขาอาจจะให้เบอร์โทรกลับจริงๆแต่เขาพยายามจะยื้อให้เราคุยต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธการโทรกลับเหมือนกันหรือบางคนบอกไม่อยากเสียเวลาเราก็ไม่ต้องคุยเลยนะพอเป็นเบอร์แปลกเราตัดสายทิ้งไปเลยถ้าเขาโทรมาอีกเนี่ยเบอร์เขาจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะมิจฉาชีพเขาจะเป็นการสุ่มเบอร์โทรออกถ้าตัดสายแล้วก็โทรมาก็เป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ถ้าเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาเราไม่ต้องฟังเรื่องราวอะไรนะเราดูลักษณะของวิธีการติดต่อสื่อสารของเขาการขอโทรกลับเป็นวิธีที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะใช้ป้องกันได้อีกส่วนนึงมิจฉาชีพที่เข้ามาสมมติเรารับสายไปแล้วเราสามารถจะฟังเรื่องราวของเขาได้เขาจะมีเรื่องราวที่มันผิดสังเกตแปลกๆเกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันจะดูทำให้เราเชื่อได้มากๆเลยเพราะเขาเตรียมตัวมาแล้วต้องจำไว้เลยว่าการที่ปลายสายบอกข้อมูลเราได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นตัวจริงตัวปลอมก็บอกข้อมูลเราถูกต้องทุกอย่างได้
2: กลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ในสมัยนี้มีหลากหลายรูปแบบที่ต้องระวังครับก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวมิจฉาชีพออนไลน์หลอกให้โอนเงินในกลุ่มของผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันคนหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นก็โดนมิจฉาชีพออนไลน์หลอกเช่นกันดังนั้นเราควรรู้เท่าทันว่ามิจฉาชีพออนไลน์มีอะไรบ้างและก่อนจะทำธุรกรรมทางการเงินใดๆควรมีสติทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจนเกิดการสูญเสียทรัพย์สินตามมาได้ครับ
3: บางทีคนร้ายส่งข้อมูลมาให้เราในรูปแบบ SMS SMS เนี่ยเป็นสิ่งที่พยายามมองข้ามไปก็ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ถ้าเราจะติดต่อกับบุคคลใดเราก็มักจะติดต่อผ่านช่องทางอื่นเป็นหลักอยู่แล้วแล้วถ้า SMS ไหนที่มาพร้อมลิงก์เนี่ยมันก็จะชัดมากขึ้นข้อมูลที่เป็นลิงก์ที่มาผ่าน SMS ที่หลายคนตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อมากเนี่ยบางทีจะเป็นเรื่องที่เป็นข้อความส่งมาเหมือนกับบอกว่าพัสดุของคุณจัดส่งไม่สำเร็จกรุณาคลิกเพื่อติดต่อหรือพัสดุคุณเสียหายกรุณาคลิกเพื่อเคลมค่าเสียหายหรือเป็นการไฟฟ้าการประปาคุณได้รับค่าเครื่องมิเตอร์แล้วก็มีลิงก์ให้กดแล้วคนร้ายก็จะหลอกให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายนอกเหนือจากนั้นคนร้ายยังมาในรูปแบบส่งไลน์เข้ามาทำเป็นทักผิดเพื่อจะล่อให้เราตอบกลับไปว่าเราไม่ใช่คนนั้นแล้วก็อยากจะคุยกับเราต่อเพื่อสารสัมพันธ์และนำไปสู่การหลอกให้เรารักหลายคนก็ไปหาคู่บนแอปพลิเคชันต่างๆในนั้นก็อาจจะมีคนร้ายไปสร้างโปรไฟล์ปลอมไว้นอกเหนือจากนั้นการหลอกลวงในรูปแบบเว็บไซต์เพจขายของการระวังในตอนต้นเนี่ยจะเป็นการดูความน่าเชื่อถือของเพจใน Facebook เนี่ยเราเข้าไปที่เมนูเกี่ยวกับแล้วก็เลือกความโปร่งใสของเพจไปดูตรงดูทั้งหมดหรือถ้าภาษาอังกฤษก็คือเข้าไปที่เพจนั้นดู about แล้วก็เพ พจ Transparency เสร็จแล้วก็กดปุ่ม See All เราจะได้เห็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าเพจนั้นมีที่มายังไงแล้วก็การหลอกลวงในลักษณะที่หลอกให้สมัครงานหลอกให้กู้เงินหลอกให้ลงทุนลักษณะการหลอกลวงแบบนี้จะมีความคล้ายคลึงกันคือการที่เป็นการหลอกให้เราคาดหวังในผลประโยชน์บางอย่างและทำให้เราได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆบางอย่างเพื่อให้เราตายใจอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของมิจฉาชีพที่สามารถทำกับเราได้นะครับ
2: อินเทอร์เน็ตทำให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายมากขึ้นการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่ายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนไม่รู้จักก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแต่ความสะดวกสบายนี้ก็มีอันตรายแฝงมาด้วยโดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มิจฉาชีพที่อยู่ไกลจากเหยื่อสามารถเข้ามาใกล้ชิดหลอกลวงเงินไปจากเหยื่อได้โดยง่ายถ้าหากไม่ระมัดระวังดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ให้ดีคอยอัปเดตข่าวสารให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอที่สำคัญต้องมีสติตลอดเวลานะครับ
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: ผ่านไปนะคะคุณผู้ฟังคะงานเพลงเพราะๆกับย่อหญิงโสภาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่ทาง FM 93.5 MHz ในช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึง 5 ทุ่มตรงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะกบมีเรื่องของผู้หญิงต้องรู้มาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของโยเกิร์ตนะคะเวลาที่เรารับประทานโยเกิร์ตเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะเรื่องสุขภาพสำคัญมากๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลายคนก็มักจะมีความนิยมตามเทรนด์ละกันเนาะเพราะว่ามีการนำอะไรนะเขาเรียกกรีกโยเกิร์ตใช่ไหมนำมาใส่เป็นบิสกิตปักเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปในโยเกิร์ตจะเป็นแบบรสธรรมชาติก็ได้นะคะหรือว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นรสธรรมชาติที่ไม่มีความหวานเนาะเพราะใส่ก็เสียบเป็นพวกบิสกิตหรือว่าขนมปังเข้าไปนะคะที่กรอบๆนี่แหละค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นหลังจากนั้นนะคะสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะประมาณนี้นะคะเคยทำกินอยู่ก็อร่อยนะเอามาตักกินโอ้โหปรากฏว่าชื่นใจมากๆนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าบิสกิตขนมปังมันก็ทำให้เราอ้วนได้นะคะถ้าเราประทานมากเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่ารับประทานไม่ได้นะทุกอย่างสามารถรับประทานได้แต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะกับร่างกายของเราที่จะทำให้เป็นโรคอ้วนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่จะเลือกโยเกิร์ตมาฟังสรรพคุณของโยเกิร์ตหรือว่าประโยชน์จากโยเกิร์ตกันหน่อยค่ะว่าถ้าเรารับประทานโยเกิร์ตเข้าไปแล้วจะมีผลอะไรกับร่างกายแล้วก็ดีข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะคะไปฟังจากนักโภชนาการจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะดร.วนพรทองโฉมค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู้
2: สำหรับโยเกิร์ตก็เป็นผลิตภัณฑ์จากนมชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่เอามาหมักนะคะโดยใช้จุลินทรีย์ในพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะในการทำให้เกิดเป็นโยเกิร์ตเกิดขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนการทำตรงนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องร่องเอนไซม์แลคเตสที่กินนมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตได้นะคะเพราะว่าตัวโยเกิร์ตก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพเช่นกันค่ะคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะโยเกิร์ตเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนนะคะเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะซึ่งแคลเซียมที่ได้จากนมเนี่ยร่างกายก็จะดูดซึมได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็จะมีในพวกจุลินทรีย์สุขภาพนะคะจุลินทรีย์สุขภาพเนี่ยไม่ใช่โยเกิร์ตทุกยี่ห้อเนี่ยจะมีโปรไบโอติกทุกอันเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยจะได้จากการเติมลงไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะหรือว่าแลคโตบาซิลัสคาเซอีพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นโปรไบโอติกแต่ว่าแบคทีเรียที่ใช้ในการหมักเนี่ยไม่ถือว่าเป็นโปรไบโอติกนะคะแต่ว่าโปรไบโอติกเนี่ยถ้าเขาเติมลงไปที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่ามีการเติมโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยในแง่ของสุขภาพเนี่ยก็มากมายเลยก็จะมีในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะใครที่อาจจะมีภาวะท้องเสียบ่อยๆนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียสุขภาพในลำไส้นะคะแล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ด้วยนะคะสำหรับท้องผูกหรือว่าท้องเสียก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วตัวโยเกิร์ตเนี่ยการตอบสนองก็จะแตกต่างกันไปแต่ละคนเหมือนกันนะคะก็พบมีการศึกษาเนี่ยพบว่าเปรียบเทียบในกลุ่มของคนที่กินโยเกิร์ตเนี่ยบางคนก็ตอบสนองต่อโยเกิร์ตว่าเอ้ยมันจะช่วยในเรื่องขับถ่ายได้ดีแต่บางคนก็อาจจะพบว่าทำให้มีอาการท้องเสียมากขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพิจารณาจากองค์ประกอบของโยเกิร์ตแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของอาจจะท้องร่วงอย่างเช่นในผู้ป่วยที่ได้รับยาฆ่าเชื้อบ่อยๆเนี่ยจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันสูญเสียไปทำให้อาจจะเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายจะมีอาการท้องเสียได้ง่ายเมื่อรับประทานพวกโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกเนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียที่ดีทำให้ลดอาการท้องร่วงได้หรือว่าในคนที่ท้องผูกก็ตามท้องผูกเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกลงไปเนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลให้ระบบขับถ่ายได้ดีมากขึ้นกรีกโยเกิร์ตนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตเขาเรียกว่าโยเกิร์ตชนิดเข้มข้นจะเห็นว่าถ้ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆพุดดิ้งเลยนะคะกระบวนการทำเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากโยเกิร์ตปกติแต่เขาจะเพิ่มกระบวนการในการมีการกรองในส่วนของหางนมออกนะคะก็จะมีปริมาณแลคโตสที่ต่ำลงไปอีกนะคะแล้วก็จะมีในตัวของโปรตีนที่ค่อนข้างเข้มข้นขึ้นมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำลงแต่ว่ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยถ้า โดยปกติแล้วเขาจะมีไขมันที่ค่อนข้างสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มมีการดัดแปลงสูตรให้มีความเข้าใกล้สุขภาพมากขึ้นคือเป็นกลีกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยข้อจำกัดของกลีกโยเกิร์ตแล้วเนี่ยเขาจะมีไขมันสูงแล้วก็คิดได้ว่าเลือกกลีกโยเกิร์ตที่ไขมันต่ำซึ่งกลีกโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะมีในตัวของโปรตีนที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าแต่ข้อเสียอีกนิดนึงก็คือพอมันมีผ่านการกรองแล้วเนี่ยพวกแคลเซียมเนี่ยก็จะดูมีปริมาณที่น้อยกว่าโยเกิร์ตปกติดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปกติหรือกลีกโยเกิร์ตก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้ฉลากโภชนาการในการดูได้นะคะว่ามันมีคุณค่าสารอาหารเทียบเคียงกันได้หรือเปล่าค่ะการรับประทานโยเกิร์ตที่ถูกต้องเนี่ยอันดับแรกเลยอ่านฉลากโภชนาการจะเป็นตัวที่บอกได้ว่าโยเกิร์ตชนิดนั้นเนี่ยเหมาะกับสุขภาพเราหรือเปล่าสิ่งที่เหมาะกับสุขภาพสำหรับโยเกิร์ตก็คือจะต้องมีน้ำตาลไม่สูงเกินไปนะคะน้ำตาลไม่สูงเกินไปคือดูยังไงก็คือถ้าต่อ1ถ้วย1ถ้วยส่วนใหญ่เนี่ยปริมาณก็จะประมาณ150กรัมเนี่ยน้ำตาลก็ไม่ควร7กรัมนะคะเพราะถ้าเกินกว่านี้เนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่ปริมาณสูงเกินซึ่งก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเพราะใน1วันเนี่ยเราไม่ควรรับประทานน้ำตาลเพิ่มเติมที่เราเติมเข้าไปในอาหารเนี่ยเกิน6ช้อนชาหรือประมาณ24กรัมนะคะอย่างที่2ถ้าเป็นไปได้เลือกสูตรที่มันเป็นรสธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เลือกที่มันมีในส่วนของแคลเซียมเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบ2อันแล้วราคาเท่ากันถ้ามีโปรตีนแคลเซียมสูงกว่าก็ควรจะเลือกอันนั้นนะคะแต่ที่สำคัญว่าอย่าลืมดูในเรื่องปริมาณน้ำตาลก็ต้องเหมาะสมด้วยประเด็นที่3ก็คือถ้าเกิดเราอยากเพิ่มคุณค่าในส่วนของวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารจากธรรมชาติเนี่ยนอกจากเลือกโยเกิร์ตที่เป็นรสธรรมชาติแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลไม้สดๆที่เรากินในปกติอาจจะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วใส่ลงไปแทนการเลือกสูตรที่มันใส่พวกผลไม้เชื่อมนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตสูตรที่มันปรุงแต่งรสชาติใส่ผลไม้เชื่อมเนี่ยปริมาณน้ำตาลจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่อยากในเรื่องขั้นตอนการเตรียมผลไม้อะไรมาใส่เพิ่มหรือเราไม่อยากในเรื่องของอยากได้รสชาติที่มันดีเนี่ยเราสามารถเลือกสูตรที่มันเป็นไขมัน 0% แล้วก็น้ำตาลน้อยเนี่ยก็จะเหมาะสมกับสุขภาพที่สุดค่ะ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของอาหารการกินเราก็ต้องเช็คให้ดีนะคะนี่คือประโยชน์ล้วนๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับร่างกายด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณดร.วรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเรื่องของโยเกิร์ตนะคะน่าสนใจแล้วก็หามารับประทานได้นะคะเพื่อดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปนะเอาเป็นแบบธรรมชาติดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะส่งต่อไปกับหลักใจสุขใจธรรมะก่อนนอนค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับดีเจกบและทีมงานห้องส่งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงหลักใจสุขใจ
3: ช่วงหลักใจสุขใจกับพระอาจารย์พระมหาธนเดชเป็นประจำเช่นเคยที่จะได้นำเอาข้อคิดมาสนทนากับท่านผู้ฟังสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบทเพลงศิลปินที่มีชื่อว่าพลพลจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไรแต่เนื้อหาสาระฟังดูก็ทำให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะคนที่มีชีวิตท่ามกลางความไม่สมบูรณ์ความขาดแคลนพอได้ฟังเพลงนี้แล้วก็พอมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตบทเพลงที่มีข้อความว่าอาจจะมีน้อยแต่ไม่ขอให้มีมากมายก็ฟังดูแล้วก็คืออาจจะมันมีน้อยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขอตะเกียกตะกายไขว่คว้าให้มีมากกว่านี้คือความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่มันขึ้นอยู่กับทัศนคติคือคนจำนวนมากที่มีความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจเนี่ยก็เพราะความไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่าเราซึ่งบทเพลงนี้ก็สอนให้เราหยุดแข่งแล้วหันมาพอหันมาเพียงพอมีน้อยแต่ก็ไม่ขาดมีมากแต่ก็ไม่โลภนี่คือหัวใจของคำว่าพอเพียงทางด้านจิตใจเมื่อใจพอสิ่งที่มีน้อยก็กลายเป็นมากพอได้มาทบทวนความรู้สึกในเรื่องของความพอเพียงทางด้านจิตใจก็ทำให้เราเห็นตัวอย่างบรรดาดาราอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่เป็นหนี้เพราะภาพลักษณ์คือจมไม่ลงจนไม่ได้ช่วงไม่กี่ปีมานี้เราก็จะเห็นข่าวซ้ำๆย้ำๆว่าบรรดาดาราอินฟลูเอนเซอร์นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านต่อเดือนแต่กลับล้มละลายเป็นหนี้นอกระบบ ถูกฟ้องยึดทรัพย์กันก็เยอะแยะมากมายพอมีให้เห็นอยู่นอกเหนือจากประโยคแรกที่มีข้อความว่าอาจจะมีน้อยแต่ก็ไม่ขอให้มีมากมายถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีฟังดูแล้วก็ลึกซึ้งกินใจดีแม้จะต้องหนาวกายแต่หัวใจเนี่ยมันอุ่นดีว่าอย่างนั้นคือความทุกข์ทางกายเนี่ยมันมีความทรมานอยู่ทางกายจะชีวิตอาจจะลำบากอากาศจะหนาวเศรษฐกิจแบบนี้นะวิถีชีวิตแบบนี้แต่ถ้าใจเรามีที่พักความหนาวก็ไม่อาจที่จะทำลายหัวใจเราได้ก็เป็นสัจธรรมที่ว่าทุกทางกายก็ยังพอทนได้แต่ทุกทางใจทำลายชีวิตทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้แรงงานค่าแรงต่ำก็ยังยิ้มได้เพราะใจมีที่พักเราก็เห็นเผ่าแรงงานก่อสร้างคนส่งอาหารคนที่ทำงานกวาดถนนทำงานกลางแดดกลางฝนรายได้วันต่อวันร่างกายเหนื่อยหนาวร้อนสารพัดทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตตูดเป็นสว่านว่าอย่างนั้นเหนื่อยแสนเหนื่อยต้องตื่นดึกแล้วก็นอนต้องตื่นเช้านอนดึกก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อคนในครอบครัวหลายคนจึงมีความรู้สึกว่าเวลาเหนื่อยแล้วกลับบ้านเห็นหน้าลูกได้อยู่กับครอบครัวมีคนเข้าใจก็หายเหนื่อยแล้วว่าอย่างนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าหนาวกายจริงแต่หัวใจอุ่นเพราะว่ามันมีที่พักพิงของหัวใจคนอยู่ข้างวัดนี่ก็เหมือนกันทุกวันนี้เธอทำงานขายผลหมากลากมาขายผลไม้เป็นรถขายผลไม้รถเข็นเหนื่อยแสนเหนื่อยหนักแสนเหนื่อยต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ดึกๆเลยอ่ะเพื่อที่จะไปตลาดผลไม้แถวสี่มุมเมืองเอามาถึงบ้านก็มาล้างมาเตรียมแล้วก็ใส่รถเข็นไปใส่รถเข็นก็ไปเข็นกว่าจะออกกว่าจะแล้วเสร็จได้ก็กินข้าวกินปลาก็ประมาณ7 โมง 8 โมงก็ออกวันไหนขายได้หมด

ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวจะได้รีบไปกินข้าวกับครอบครัวมันก็เป็นการส่งต่อความสุขด้วยถ้าไม่หนักหนาอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาความรู้สึกในช่วงเวลาของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสดีคือวันเกิดวันสำคัญอาตมาก็มักจะมีวาระแบบนี้ของชีวิตก็คือมักจะเมาไอศกรีมอย่างเงี้ยเลี้ยงคนงานวัด แล้วก็บอกกับว่ากับคนขายว่าวันนี้ดีใจนะได้กลับบ้านตั้งแต่หัวบานครับผมจะรีบไปรับลูกไปทำกับข้าวทานกันครับก็เป็นสิ่งที่อบอุ่นหรือแม้แต่ผู้ป่วยโรคร้ายแต่ใจก็ยังเข้มแข็งกว่าโรคในยุคนี้สมัยนี้เราเห็นคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งจำนวนมากเจ็บทรมานร่างกายอ่อนแรงแต่ก็ยังให้กำลังใจคนอื่นยิ้มให้กับคนรอบข้างบอกลูกหลานว่าไม่ต้องทุกข์แทนพ่อแม่นี่ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าโรคทำลายร่างกายได้แต่ถ้าใจไม่ยอมแพ้โลกก็ทำลายชีวิตไม่ได้หรือคนตกงานมีหนี้สินแต่ยังไม่คิดสั้นก็เพราะมีคนเข้าใจยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะธุรกิจปิดตัวในยุคนี้สมัยนี้หลายคนก็เป็นหนี้ขาดรายได้ชักหน้าไม่ถึงหนังหลายคนก็ตกงานแต่คนที่รอดจากภาวะสิ้นหวังไม่ใช่เพราะมีเงินก้อนใหม่เร็วนะแต่เพราะว่ายังมีพ่อมีคู่ชีวิตยังมีใครสักคนนึงที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสู้ด้วยกันนี่ก็คือที่พักทางด้านจิตใจหรือแม้แต่คนที่ร่ำรวยแต่คิดสั้นเพราะว่าใจมันไร้ที่พึ่งขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวสะเทือนใจว่านักธุรกิจใหญ่คนมีชื่อเสียงมีเงินมากแต่ก็กลับจบชีวิตตัวเองเพราะว่ามันรู้สึกกดดันโดดเดี่ยวมันไม่เป็นที่พึ่งทางใจไม่มีใครเป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครได้หรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงต้องทานข้าวคนเดียวแวดล้อมหาคนจริงใจไม่ค่อยมีแตกต่างจากคนก็เปรียบเทียบเป็นเชิงปรัชญานะอย่างน้อยก็ทำให้คนที่ไม่มีเนี่ยมันมีความหวังมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะหรือจะเรียกว่าเป็นคำเยียวยาความรู้สึกของคนจนก็ได้คือคำเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกเยียวยาความรู้สึกของเราท่านเงินกันหนาวกายได้นะแต่ว่ากันหนาวใจไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปรัชญาสำหรับเยียวยาหัวใจของเราเราก็คิดไปถึงคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนแต่ใจมันก็ไม่พังเพราะความหวังอย่างอาตมาภาพพระอาจารย์ก็ไปบรรยายที่กรมการจัดหางานบ่อยแรงงานไทยในต่างประเทศเนี่ยทำงานวันละ12 10ถึง14ชั่วโมงอยู่ห้องแคบอยู่กินง่ายเหงาเหนื่อยหนาวแต่ก็ยังสู้เพราะว่ามีพ่อแม่ที่รออยู่ลูกเรียนอยู่บ้านหลังเล็กก็กำลังผ่อนมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความหนาวของชีวิตเนี่ยถ้ายังมีเป้าหมายมีความหมายอยู่หัวใจจะไม่แห้งแล้งไม่แข็งตายความลำบากทางกายก็คือบททดสอบความโดดเดี่ยวทางใจก็คือทางตันถ้าใจยังมีคนที่เรารักมีความหวังมีศรัทธาต่อให้ชีวิตหนาวแค่ไหนใจมันก็ไม่เคยยอมแพ้ลมหนาวทำให้กายสั่นแต่ความโดดเดี่ยวทำให้ใจพังฉะนั้นใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันมีอยู่คำหนึ่งในเพลงบทนี้ก็คือแค่มีเธอกับฉันใจที่หวังดีก็ประมาณนี้แหละเป็นเพลงคือความสุขเกิดจากความจริงใจไม่ใช่ทรัพย์สินนะเพลงก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีบ้านหลังใหญ่โตต้องมีเงินเยอะต้องมีชื่อเสียงแต่บอกแค่ว่าขอมีคนที่หวังดีต่อกันจริงๆเนี่ยมันเป็นสมบัติที่หาได้ยากในยุคนี้สมัยนี้นี่คือความมั่นคงขั้นสูงสุดของชีวิตคือความสัมพันธ์ที่ไม่หลอกกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มาอวดกันหรือความสัมพันธ์ที่มีเหลี่ยมต่อกันนะเดี๋ยวนี้เหลี่ยมกันเยอะอยู่ในความรักอาจเหมือนว่าไม่มีใครในเนื้อหาบทเพลงนี้เขาบอกนะโลกอาจไม่เข้าใจแต่ความเข้าใจของคนคนเดียวแต่ขอความเข้าใจเพียงแค่คนคนเดียวก็พอนะไม่ต้องการโลกให้เข้าใจหรอกแต่ว่าต้องการคนที่รักเราเนี่ยเข้าใจเราพ่อแม่ที่คือคนอื่นไม่เห็นความสำคัญเรา

0: ไม่เห็นเรามันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าคนในครอบครัวเราไม่เห็นนี่ก็เป็นสิ่งที่มันน่าสะเทือนใจบางครั้งเรารู้สึกโดดเดี่ยวในโลกรู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างเราแต่ว่าขอแค่มีใครสักคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกไม่เข้าใจเราก็ไม่เจ็บเท่ากับคนคนเดียวที่เราไว้ใจนะไม่เข้าใจเรามันเจ็บปวดมากฉะนั้นชีวิตของเรานี่มันไม่ได้หนักเพราะโลกนี่มันโหดร้ายแต่หนักเพราะใจเราไม่รู้จักพอเราวิ่งทั้งชีวิตวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามการยอมรับวิ่งตามภาพลักษณ์ที่สังคมเขาตั้งราคาให้เราวิ่งเร็วขึ้นทุกวันแต่กลับพักน้อยลงทุกปีเหมือนมีคนวิ่งแต่เหมือนคนวิ่งตามเงาของตัวเองยิ่งเร่งเงาก็ยิ่งไกลใจก็ยิ่งล้าบางคนมีครบหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยมีคำว่าพอในหัวใจบางคนมีน้อยแต่หัวใจนี่กลับเต็มเปี่ยมความสำเร็จที่ไม่มีสติคุมไม่มีสติในการประคับประคองก็จะกลายเป็นโซ่ล่ามใจความก้าวหน้าที่ไม่มีธรรมค้ำจุนจะพาใจเราห่างจากความสงบเพราะเราไม่ได้หลงเพราะมันยุ่งยากลำบากแต่เราหลงเพราะใจมันอยากมากเกินไปถ้าวันหนึ่งเราหยุดวิ่งแล้วหันกลับมามองใจของเราเราอาจจะค้นพบว่าสิ่งที่ตามหามาทั้งชีวิตแท้จริงแล้วไม่เคยอยู่ข้างหน้านะแต่อยู่ข้างในมาตลอดนี่แหละสุขที่แท้จริงจุดมุ่งหมายชีวิตอาชีวิตเราถือเอาเงินทองเป็นจุดมุ่งหมายชีวิตนั้นก็จะมีแต่ความยากลำบากเพราะเงินไม่มีคำว่าพอนะเงินโดยตัวก็มันเองเนี่ยไม่เคยบอกกับใครเลยว่าแค่นี้พอแล้ว 10,000 บาทก็พอแล้วมี 10,000 ก็อยากมี 20,000 มีอยากมีแสนมี 100,000 ก็อยากมี1ล้านมี1ล้านก็อยากมี10ล้านมี10ล้านก็อยากมี1,000ล้านยิ่งมีมากใจก็ยิ่งไม่รู้จักหยุดอย่างเรานี่บางคนนี่ขับรถแท็กซี่มาตลอดทั้งชีวิตพองวดใกล้จะหมดโอ้อยากได้คันใหม่มันจะเป็นซะอย่างนั้นนะเวลาเราเหนื่อยเราก็พูดได้นะโอ้อยากพักผ่อนไม่อยากจะต่อสู้อะไรอีกแล้วพอมันหมดเปลืองตัวนั้นไปเราก็หาอันใหม่มามันเป็นธรรมชาติของใจถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเอาเงินนั้นไปวางเป็นปลายทางของชีวิตเมื่อนั้นเราไม่ได้ใช้เงินเป็นเครื่องมือนะแต่เรากำลังเอาชีวิตไปเป็นเครื่องมือของการหาเงินเราจะทำงานมากขึ้นแลกเวลาทั้งชีวิตแลกสุขภาพแลกความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ตัวเลขที่มากขึ้นในบัญชีทั้งที่ในความจริงมนุษย์เราก็กินข้าวได้เพียงวันละ3
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย พร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางเทศกาลและประเพณีไทย77จังหวัดต่อยอดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสร้างโอกาสเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสาวลิปิกากำลังชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดตัวโครงการ Thailand Festival Data IntelligenceFor Festival Economy เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเทศกาลและประเพณีไทยผ่านเว็บไซต์ thaifestdata.com รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเทศกาลและประเพณีไทยไม่น้อยกว่า700ชุดข้อมูลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดเชื่อมโยงกับข้อมูลศิลปินปราท้องถิ่นผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่เอื้อต่อการพัฒนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศทั้งเทศกาลประเพณีศิลปะการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตซึ่งไม่เพียงสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนแต่ยังสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศกาลในแต่ละพื้นที่การวางแผนจัดกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจให้แก่ศิลปินช่างฝีมือปราท้องถิ่นผู้ประกอบการและชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมช่วยสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากมาริชโยรายงาน
2: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ EEC เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในบางพื้นที่เนื่องจากกำลังซื้อที่ถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ
9: นายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราว่ายังคงเป็นตลาดที่อยู่อาศัยสำคัญอันดับต้นของประเทศด้วยฐานความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมการสร้างงานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวโดยตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EECกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญจากตลาดที่เติบโตตามการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์จริงมากขึ้นอย่างไรก็ตามกำลังซื้อยังคงถูกจำกัดด้วยหนี้ครัวเรือนความเข้มงวดของสินเชื่อและต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้นส่งผลให้การเติบโตในระยะต่อไปอาจเกิดขึ้นไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ทุกประเภทและทุกราคาส่วนภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับเข้าสู่สมดุลเดิมโดยปัจจัยการลงทุนของภาครัฐและเอกชนจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหนุนให้ตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนันทิกากิปาโลรายงาน
2: กรมควบคุมโรคเตือนคนที่เลี้ยงสัตว์เพิ่มความระมัดระวังจากการสัมผัสเห็บเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำจากเห็บมีความรุนแรงถึงชีวิตนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนประชาชนให้รู้จักโรค SFTS หรือกลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเห็บเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ใกล้ชิดสัตว์ให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากโรคนี้อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้สัตว์แหล่งรังโรคได้แก่สุนัขแมววัวควายแพะแกะหมูไก่และหนูติดต่อสู่คนหลังผ่านการถูกเห็บกัดรวมถึงการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ติดเชื้อหลังถูกกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและเกล็ดเลือดต่ำรุนแรงอาจมีเลือดออกผิดปกติและอวัยวะหลายระบบล้มเหลวจึงแนะนำให้มันตรวจและกำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าจับหรือบี้เห็บสวมถุงมือเมื่อสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บและอาบน้ำทันทีหลังเข้าพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุร่วมกับประวัติสัมผัสเห็บภายใน2สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์ทันทีเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
1: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
0: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ผู้ที่อยู่ผาสุกได้นี่เป็นอนาคตภัยประการที่สามข้อที่สี่ภิกษุในธรรมะในนี้พิจารณาเห็นดังนี้บ้างก็บัดนี้คนทั้งหลายพร้อมเพรียงชื่นชมกันไม่วิพาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ก็จริงถึงกระนั้นก็จะยังมีสมัยที่มีภัยคือความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายเมื่อมีภัยคนทั้งหลายก็จะอพยพไปในที่ปลอดภัยที่นั้นย่อมมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านเมื่อมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านการที่จะทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือความที่มีโจรกำเริบนั้นจะมาถึงเราเอาเถิดเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียวซึ่งเมื่อเรามีแล้วแม้ในสมัยที่มีโจรภัยเราก็จะยังอยู่ผาสุกได้นี่เป็นอนาคตภัยประการที่สี่กริยาภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บัดนี้สงพร้อมเรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่กันอย่างผาสุกก็จริงแต่จะมีสมัยที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วการจะทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทั้งการจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งหรือป่าทึบก็ไม่ได้ทำได้ง่ายเลยก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนที่เมื่อเรามีแล้วแม้ในเมื่อสงแตกกันเราก็จะยังอยู่ผาสุกได้ภิกษุทั้งหลายนี้คือไปในอนาคตประการที่5ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคต5ประการนี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกิน
ไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรีผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรักในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละประสูติว่าด้วยสังวรประธานสังวรสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่14ภิกษุทั้งหลายประธานะคือความเพียร4ประการนี้มีอยู่4ประการอะไรบ้างคือสังวรประธานคือความเพียรด้วยการระวังปหานะประธานคือความเพียรด้วยการละภาวนาประธานคือความเพียรด้วยการทำให้เจริญและอนุรักษณาประธานคือความเพียรด้วยการรักษาก็สังวรประธานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือตาซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาความเพ่งเล็งและโทมนัสคือความทุกข์ใจครอบงำได้จึงรักษาสำรวมอินทรีย์คือตาเมื่อได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายหรือรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจนี่เรียกว่าสังวรประธานคือความเพียรด้วยการสังวรก็ปหานะประธาน

เคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนเนี้ยอย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะปัจจุบันนี้หลายๆท่านอาจจะหันมาใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่ทราบว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้ดิฉันมีคำตอบค่ะน้ำมันมะกอกเนี่ยอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจควบคุมน้ำตาลลดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแล้วก็เสริมสุขภาพโดยรวมให้เราได้ค่ะหลายคนนะคะที่คิดจะหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพก็ลองเริ่มจากการเลือกใช้น้ำมันที่ดีในการปรุงอาหารก่อนก็ได้ค่ะท่านจะพบว่าการทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยใครๆก็ทำได้นะคะอย่างเช่นการเลือกน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเหมาะกับการทำเป็นน้ำสลัดหรือว่าจะปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนต่ำก็ได้เช่นกันนะคะประโยชน์ของน้ำมันมะกอกค่ะก็คือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเพราะว่าในน้ำมันมะกอกเนี่ยไม่มีส่วนประกอบของเกลือนะคะแถมยังปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วก็อุดมไปด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัวถึง 77% โดยเฉพาะกรดโอเลอิกหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งไม่พบในน้ำมันชนิดอื่นๆนะคะและยังอุดมไปด้วยวิตามินอีค่ะน้ำมันมะกอกเพียง1ช้อนโต๊ะมีวิตามินอีมากถึง 8% ของปริมาณวิตามินอีที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะคะในน้ำมันมะกอกยังประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติและสารโพลีฟีนอลที่ไม่พบในน้ำมันชนิดอื่นๆค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน้ำมันมะกอกเนี่ยมีปริมาณของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่ได้รับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจากน้ำมันมะกอกเป็นประจำก็จะมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดชนิด LDL ต่ำซึ่ง LDL นี่เองค่ะที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดลดภาวะเกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่มช่วยให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะลดเบาหวานได้หลายวิธีนะคะเพราะว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสามารถช่วยลดความเสียหายจากภาวะเครียดออกซิเดชันนะคะอันเป็นผลมาจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดสภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรวมทั้งอาการที่เกิดขึ้นจากเส้นประสาทชนิดต่างๆถูกทำลายด้วยโรคเบาหวานอันนี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้เช่นกันนะคะมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็ได้แนะนำว่าให้บริโภคน้ำมันและไขมันที่มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวหรือว่าโอเมก้า9นะคะเพราะว่าจะช่วยลดแต่คอเลสเตอรอลตัวร้ายโดยที่ไม่ไปลดคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะน้ำมันพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มโอเมก้า9สูงเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันคาโนล่าแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะอย่างไรก็ตามควรจะทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยนะคะและที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะ วันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 6 นาฬิกาโดยประมาณมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวรีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ไอดีแทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม

0: ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ไอดีแทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลพร้อมเตรียมต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้านโยบายยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนดิจิทัลโพสต์ ID หรือ DIDสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนกระบวนการรับส่งพัสดุจากเดิมที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แบบเต็มบนหน้ากล่องหรือซองพัสดุเปลี่ยนมาเป็นการใช้รหัสจัดส่งดิจิทัล6หลักและ QR code แทนซึ่งจะช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำในการระบุจุดจัดส่งพัสดุให้ดียิ่งขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะขยายผลการใช้งานไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆรวมถึงการต่อยอดนำระบบ Address ID ไปสู่การระบุพิกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยกระทรวงดีจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพประชาชนมีมติเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่บริหารจัดการรายได้กลางขับเคลื่อนระบบตัวร่วมรถไฟฟ้าตั้งเป้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาท
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมหรือคนต.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบตัวร่วมตามพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพุทธศักราช2568ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายลำดับรองและเจรจาร่วมกับผู้ประกอบการทั้งรปม.รปท.และกทม.ในการติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเร่งรัดให้สามารถจัดเก็บอัตราค่าโดยสารร่วมในราคาไม่เกิน45บาทซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งทำให้ผลสอบโอเน็ตนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมต่อยอดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2029
5: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในกำกับอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้สสวทสทศและสมศเพื่อวางแนวทางพัฒนาการศึกษาและการทดสอบระดับชาติได้เน้นย้ำว่าการทดสอบโอเน็ตต้องมีความหมายและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริงควบคู่กับการเตรียมความพร้อมพีซ่า2029อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแนวทางที่ทำให้ผลคะแนนปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสพท.เพื่อรองรับนักเรียนกลุ่มเน้นวิทย์คณิตที่ปัจจุบันมีผู้สมัครสูงถึง 30,000 คนแต่เปิดรับได้เพียง 3,000 คนเท่านั้นโดยจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะกับเช้าวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะคะ2569ค่ะและกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะพาดหัวเอาไว้ว่าไอลอก้าวหน้าพรรคประชาชนกกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มสภาเดือดถล่มเละคดีหัวภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องลูกพี่คำรบร้องศาลถอนมติค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวสว.สำรองลุยยื่นศาลถอนมติคดีหัวเท้งขยี้ซ้ำฟ้องมาตรา157ชี้เสียงสิทธิโชตมัดขบวนการกกต.เช็คบินกลับส้มไอลอค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวฟ้องตรงศาลฎีกาหรือคดีหัวสว.สำรองศพช่องใช้สิทธิ์มาตรา44พ.ร.ป.สว.อนุ26จ่อฟันอีก3กลุ่มทักษิณฟ้องสรรพากรรีดภาษีซ้ำ 1.5 หมื่นล้านค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวซัดคดีหัวสว.ขบวนการล้มภูมิใจไทยพระดอนโต้เดือดสภาร้อนถกรายงานกกต.ฝ่ายค้านไล่บี้คนสนิทสสกลุ่มสำรองร้องศาลฎีกาทักษิณฟ้องภาษีซ้ำซ้อนเสียศักดิ์มั่นใจศึกอันคลอสค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวเท้งประกาศยื่นซักฟอกขยี้ซ้ำหัวสวเล็งชงปปช.เอาผิด157ชี้ความเห็นเสียงข้างน้อยมัดคอขบวนการทุจริตคนในกกต.แฉสิทธิโชติชงตั้งคณะที่26มีพิรุธค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวกกต.หึ่มถึงขิ่วส้ม3สำนวนพันหัวสว.ฝ่ายค้านรุมถล่มภูมิใจไทยแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะยกคดีชั้น14เทียบหัวสว.สว.สำรองยื่นศาลฎีกาลากบิ๊กสีน้ำเงินไต่สวนส่วนในหน้าเศรษฐกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะของกรุงเทพธุรกิจสกัดกองทุนติดลบแสนล้านพลังงานจ่อรถอุดหนุนน้ำมันชงรัฐบาลร่วมรับภาระค่ะนี่แหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับส่วนภาพข่าวนะคะที่ปรากฏลงตีพิมพ์กันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะก็จะเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงพระดำเนินนะคะผ่านแถวกองทหารกิตติยศค่ะไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นค่ะเสด็จไปยังวัดกวานซือโดยมีพระมหาคณาจารย์ทินเทียนประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะมาตามกันกับประเด็นนะคะที่เป็นข่าวพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับกันนะคะก็เริ่มกันที่เรื่องของคดีหัวสว.กันก่อนปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวออกมาค่ะจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหลังจากที่คุณณรงค์กลัดวารินทร์ประธานกกต.ได้มีการแถลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาส่งฟ้องเนี่ยนะคะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย77รายจากผู้ถูกร้องทั้งหมดนะคะ427รายค่ะในคดีหัวสว.ตอนนึงโดยระบุว่ายังมีอีก3สำนวนนะคะที่คณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นกำลังดำเนินการไต่สวนและยังไม่เสร็จสิ้นค่ะโดยมีรายงานว่า3สำนวนดังกล่าวนะคะที่คณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นได้ดำเนินการไต่สวนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับสำนวน229คนซึ่งก็อยู่ในกลุ่มสีน้ำเงินโดยเป็นเรื่องของการนัดประชุมกันนะคะเพื่อเตรียมการเลือกสว.ของ3กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอในระดับจังหวัดแล้วก็2ค่ะกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอในระดับประเทศและ3ค่ะกลุ่มสว.อิสระซึ่งทั้งนี้นะคะในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่26สืบเนื่องมาจากที่คุณสิทธิโชตินะคะอินทรวิเศษกกต.ได้เสนอต่อที่ประชุมกกต.ให้มีการแต่งตั้งคณะนี้ขึ้นมาเพิ่มค่ะจากเดิมนะคะที่มีอยู่25คณะเนื่องจากว่าเป็นคดีสำคัญและมีผู้ร่วมกระทำผิดจำนวนมากจนกระทั่งมีการแต่งตั้งนะคะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดที่26ร่วมทำงานนะคะกับ DSI จนได้ข้อสรุปในสำนวนหนาถึง 75,722 หน้าและเสนอส่งฟ้อง229คนซึ่งทำให้คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งคณะที่36เพื่อมาพิจารณามติของคณะอนุกรรมการชุดที่26อีกชั้นหนึ่งแหล่งข่าวจากกกต.ระบุนะคะว่าการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นไม่ได้มีอะไรมีพิรุธนะคะเนื่องจากเห็นว่าต้องทำคดีที่ใหญ่ให้เสร็จสิ้นซะก่อนและมาดำเนินการในส่วนอื่นตามมาต้องมีการเรียงลำดับคำร้องนะคะที่มีเข้ามาแล้วก็ทำตามหน้าที่อำนาจค่ะที่ได้รับมอบหมายที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งที่ผิดปกติทั้งการดึงบุคลากรหลายคนนะคะของ DSI เนี่ยมาร่วมในคณะแล้วก็นำสำนวนนะคะการสืบสวนของ DSI มาประกอบทันทีรวมไปถึงการสอบพยานที่เกิดขึ้นในอาคารกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษทั้งที่ตามหลักการแล้วกกต.นั้นจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองนอกจากนี้นะคะในกรณีของนายโออาซึ่งเป็นนักการเมืองจากจังหวัดขอนแก่นที่เข้าให้การกับ DSI นะคะโดยกล่าวอ้างว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทยนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องและใช้ที่ทำการพรรคเป็นสถานที่จัดประชุมหัวสว.ก็พบว่าคณะอนุกรรมการชุดที่26ค่ะเชื่อข้อมูลของนายโออาซโดยไม่มีการเรียกรปภ.หรือว่าเจ้าหน้าที่พรรคมาสอบคำให้การและไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่จริงแต่อย่างใดส่วนเรื่องที่ร้องเรียนนะคะจากการจัดการประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่าการสืบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26นั้นกลับเป็นไปอย่างล่าช้าค่ะทั้งที่พบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและค่าสถานที่ให้โดยผู้สมัครสว.นั้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะมีสว.บางรายนะคะอ้างว่าได้จ่ายเงินเองด้วยการหย่อนใส่กล่องหน้าห้องประชุมแล้วก็ซื้ออาหารรับประทานเองก็ตามแต่ว่าผู้จัดงานเนี่ยกลับไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งเข้าข่ายการจัดเลี้ยงนะคะอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะทางกกต.นะคะก็จะมีการพิจารณาแล้วค่ะว่าจะให้ชุดที่26เนี่ยดำเนินการต่อหรือว่าอาจจะเปลี่ยนชุดอนุกรรมการไต่สวนใหม่เนื่องจากร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.ทำหน้าที่ประธานอนุไต่สวนชุดที่26ได้เกษียณอายุราชการไปในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะมาทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของคุณสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยโดยระบุไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.ว่าพรรคประชาชนนั้นเตรียมคำร้องค่ะยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างการให้ความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเราก็พร้อมที่จะนำเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมาหลอมรวมเข้าไปในคำร้องที่จะเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นปปช.ซึ่งจะเร่งดำเนินการเร็วที่สุดคุณณัฐพงษ์บอกนะคะว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าสอดคล้องกันกับในสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์คนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนและสิ่งที่เราสงสัยต่อจากนี้ก็คือวัตถุพยานอื่นที่ไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลก็สามารถโยงใยไปถึงกรรมการบริหารพรรคหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยได้ซึ่งสาระสำคัญของการแสดงความเห็นก็คือหากกกต.ค่ะทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นศาลแค่มีหลักฐานอันคนเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนก็ควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดถ้าถามถึงไทม์ไลน์นะคะที่จะยื่นฟ้องตามมาตรา157นั้นทางคุณณัฐพงศ์ก็บอกเลยค่ะว่าอาจจะต้องยืนยันกับฝ่ายกฎหมายและอาจจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงคือผู้สมัครไปฟ้องแต่ในส่วนของพรรคประชาชนนั้นจะยื่นไปที่ปปช.ค่ะโดยสนับสนุนนะคะการดำเนินการทั้งสองส่วนและก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าออกมาอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถึงเวทีการซักฟอกนะคะว่าหวังผลให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่โหวตไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ทางคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าการลงมติแต่ละพรรคนั้นคงจะมีจุดยืนของตัวเองอยู่และไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะไม่ขอเอ่ยชื่อพรรคตอนนี้ตัวแทนจากพรรคเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่ไม่ชอบทำในสภาหากเห็นว่าการโกงเลือกสว.เนี่ยเป็นขบวนการโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในฐานะตัวแทนประชาชนและส.ส.การลงมติในการไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีรายบุคคลนั้นก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถพึงกระทำได้ในการใช้อำนาจทางฝ่ายนิติบัญญัติงานนี้เนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงศ์ก็บอกเลยบอกว่าไม่ต้องไปเรียกร้องชื่อพรรคเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นทางการเมืองแล้วก็ออกมาตอบโต้กันไปมาเพราะว่านักการเมืองทุกคนนั้นถูกตัดสินโดยประชาชนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะตีความได้และผลโหวตจะเป็นยังไงก็ให้ประชาชนนั้นตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะและเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีคุณโสพลสารัมประธานสภาเนี่ยเป็นประธานการประชุมหลังจากที่เปิดนะคะให้สมาชิกเนี่ยหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ก็เข้าสู่วาระพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.ค่ะประจำปีงบประมาณ67แล้วก็68โดยมีคุณแสวงบุญมีเลขากกต.และคณะเนี่ยมาชี้แจงซึ่งเนี่ยนะคะทั้งนี้ทางคุณร่มธรรมขำนุรักษ์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตัวแทนวิปรัฐบาลก็แจ้งต่อที่ประชุมนะคะว่าวันนี้มีวาระพิจารณา2เรื่องคือรับทราบผลการปฏิบัติงานของกกต.และจะติด่วนนะคะด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวาระรายงานของกกต.นะคะก็มีการพูดคุยกันในการพิจารณาใน5ชั่วโมงแบ่งฝ่ายละ2ชั่วโมง30นาทีส่วนยติด่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีจากนั้นค่ะทางคุณแสวงก็ได้ชี้แจงรายงานนะคะผลการดำเนินงานของกกต.ในปี67จัดเลือกสว.และเลือกตั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ในปี68มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนและไต่สวนมีคำร้องสำนวนคัดค้านการเลือกตั้ง 2,541 คำร้องการจัดการเลือกตั้งอบจ.ที่ครบวาระรวมทั้งการเลือกตั้งซ่อมส.ส.4แห่งและต่อมาคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็เริ่มต้นอภิปรายโดยระบุว่าในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เจอกันนะครับเลขากกต.ส่วนการรับทราบการปฏิบัติงานของกกต.นั้นตนเห็นว่าภารกิจของกกต.ในปี67คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการเลือกสว.ให้สุจริตและเที่ยงธรรมท่ามกลางหลักฐานมหาศาลเกี่ยวกับการโกงสว.แต่กกต.นั้นมีมติเสียงข้างมากว่ามหากาพย์โกงครั้งนี้มีจำนวนคนที่กกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเห็นควรสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกันกับข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้สั่งฟ้อง229คนและน้อยกว่าความเห็นของรองเลขากกต.ที่เสนอให้สั่งฟ้อง140ถึง200คนซึ่งใน77คนนี้ประกอบไปด้วยสว26คนและแกนนำพรรคภูมิใจไทยคือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนเท่านั้นคุณพฤทธิ์บอกว่ามติของกกต.เนี่ยสะท้อนว่าเสียงข้างมากจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวได้แก่ช้างตัวที่1ความเป็นขบวนการโกงสว.ที่ตีกรอบว่าขบวนการโกงต่างๆนั้นไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงทำเป็นขบวนการมีทั้งโพยใบสั่ง12เวอร์ชันที่มีสว.กว่า130คนอยู่ในโพยเป็นขบวนการเดียวกันแล้วก็ศูนย์ทำโพยที่มีผู้สมัครสว.ไปปรากฏตัวตามโรงแรมต่างๆใช้วิทยากรคนเดียวกันวนกันไปทำหน้าที่ตามที่ต่างๆรวมไปถึงยังมีการปฐมนิเทศสว.หลังจากได้รับเลือกซึ่งก็พบว่าวันที่21กรกฎาคมปี67เนี่ยหลังจากที่200สว.ได้รับการรับรองจากกกต.ก็มีสว.หลายสิบคนค่ะไปประชุมที่โรงแรมผู่แม่นเพื่อไปปฐมนิเทศตกลงว่าจะเลือกใครเนี่ยเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาช้างตัวที่2ค่ะคุณพฤทธิ์บอกว่าคือความเชื่อมโยงนะครับไปถึงแกนนำรัฐมนตรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยแม้ว่ากกต.เนี่ยนะคะจะปัดตกคำให้การของคุณเอกราชช้างเหลาพยานในคดีนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าหลักฐานค่ะที่โยงไปถึงทางกรรมการบริหารพรรคนะครับภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คำให้การของคุณเอกราชแต่ว่ายังมีหลักฐานอื่นๆเช่นประวัติการโทรศัพท์โดยเฉพาะของคุณรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชลัดรัชกิจประกาศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยจึงสงสัยว่าถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับการโกงสว.เนี่ยเพราะอะไรคุณรัตนาจึงโทรศัพท์คุยกับสว19คนถึง62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณสุภชัยใจสมุทรล่ะค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ยกมือขึ้นประท้วงทันทีเลยได้บอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยนำสำนวนที่เป็นความลับการสอบสวนของราชการมาเปิดเผยค่ะก็ขอให้ประธานควบคุมการประชุมไม่ให้เอาของไม่ชอบของเถื่อนเนี่ยมาอภิปรายในสภาแต่ว่าคุณโสพลวินิจฉัยให้คุณพฤทธิ์นั้นได้พูดต่อด้วยบอกว่าคุณพฤทธิ์เนี่ยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเคยออกประกาศไม่ให้ลูกพรรคเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.แต่ว่าการที่กกต.ยังสั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมันจึงเป็น2ทางด้วยกันก็คือในอนุทินชันบริกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.กับ2ในอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยร่วมกันโกงในการเลือกสว.และจากนั้นแหละค่ะพอคุณพฤทธิ์พูดแบบนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการประชุมก็คุกรุ่นขึ้นมาทันทีเมื่อส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยรุมกันประท้วงขอให้คุณพฤทธิ์เนี่ยถอนคำพูดในขณะที่คุณโสพลนะคะที่ทำหน้าที่ประธานก็ขอให้คุณพฤทธิ์นั้นถอนคำพูดค่ะเพราะว่าเป็นการกล่าวหานายกเนื่องจากกกต.วินิจฉัยแล้วก็ยืนยันว่าคุณอนุทินนั้นไม่เกี่ยวข้องจึงไม่สั่งฟ้องแต่ตนจะไม่ให้ถอนคำพูดแต่ต้องไม่พูดอีกถ้าพูดเนี่ยจะไม่ให้อภิปรายค่ะก่อนที่คุณพฤทธิ์เนี่ยนะคะจะอภิปรายต่อว่า ช้างตัวที่3นะคะมาตรฐานกกต.ที่ปีที่แล้วเนี่ยเคยสั่งฟ้องการโกงสว.ไปที่ศาลโดยมีหลักฐานแค่เพียงแชทไลน์ของคน2คนที่มีข้อความแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่ว่าปีนี้ไม่ฟ้องสว.กว่า100คนที่อยู่ในโพยใบสั่งมีการแลกคะแนนเป็นระบบขัดกับมาตรฐานการสั่งฟ้องในอดีตสิ่งที่กกต.ต้องทำมี4ข้อก็คือ 1. ต้องเปิดเผยมติของกกต.ทุกคนว่าใครเนี่ยลงมติว่ายังไง 2. กกต.ต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมไปถึงความเห็นอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขากกต.ไปที่ศาลฎีกาแล้วก็ 3. ให้ยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้และ 4. หากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงในการโกงสว.มากกว่า77คนเนี่ยกกต.จะต้องรื้อฟื้นคดีแล้วก็สั่งฟ้องเพิ่มเติมและจากนั้นนะคะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายว่ากระบวนการหัวสว.นะคะที่มีการใช้ทั้งอิทธิพลอำนาจการเมืองกระบวนการจัดตั้งทางการเมืองแล้วก็เงินเนี่ยเข้ามาจัดการกกต.ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้จนกลายเป็นคดีที่สังคมนั้นติดตามมาตลอด2ปีและจบลงด้วยความรู้สึกช็อตฟิลของคนทั้งประเทศและก็มาทางด้านของคุณพันทินค่ะคุณพันทินน้อมเจิมนะคะส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายว่าคดีหัวสว.เนี่ยช้างตายไป77ตัวสุดท้ายเนี่ยสำนวนกว่า 70,000 หน้าเนี่ยปิดยังไงก็ปิดไม่มิดไม่ใช่คดีที่ไม่มีอะไรแต่ว่าผู้ถูกดำเนินคดีที่เป็นกรรมการบริหารแล้วก็คนการเมืองเนี่ยเท่ากับศูนย์ไม่มีเลยแม้ผู้ที่ถูกฟ้องในสัดส่วนของบุคคลอื่น15คนที่ประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยอดีตผู้สมัครของพรรคอดีตคนทำงานและอดีตส.ส.ต้นถามว่าสอบกันเกือบ 80,000 หน้าเนี่ยแต่พอเข้าเขตการเมืองทำไมสายตามันถึงพล่ามองอะไรกันไม่เห็นมาทางด้านคุณสุทินคลังแสงค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็อภิปรายนะคะว่าประเทศเรานั้นจะดำรงคงอยู่ได้เนี่ยต้องมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองซึ่งการได้คนดีเข้ามานั้นด่านแรกที่จะกรองเอาคนดีคนชั่วเข้ามาก็คือการเลือกตั้งหากตระแกงกรองคนดีเนี่ยลอดเข้ามาคนชั่วติดตระแกงก็ถือว่าเป็นตระแกงที่ส่งผลและมีคุณค่าต่อประเทศคนที่ดูแลและบริหารตระแกงก็คือกกต.ดังนั้นถ้าตระแกงเนี่ยมันพิการแล้วก็บิดเบี้ยวสังคมก็จะชี้หน้าได้ว่าได้คนเลวไม่เหมาะสมเข้ามาทางออกในการแก้ปัญหาให้ระวังสิ่งที่จะเป็นหมันก็คืออำนาจที่จะมาแทรกแซงการทำงานของกกต.มีไม่มีเนี่ยผมไม่ทราบแต่ที่สังคมพูดมาไม่สบายใจก็ควรจะเก็บมาคิดคนที่มีบุญคุณต่อกกต.ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือคนที่เอาเงินไปให้กับกกต.ใช้ก็คืองบประมาณแผ่นดินคือภาษีประชาชนคนที่มีบุญคุณที่สุดก็คือประชาชนไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะและก็มาทางด้านของคุณชยพลสะท้อนดีนะคะส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนก็อภิปรายว่ากกต.เนี่ยควรจะเป็นผู้ที่ดูแลประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแต่กลายเป็นว่ากกต.เนี่ยเป็นตัวบั่นทอนกัดกร่อนบ่อนทำลายประชาธิปไตยทำตัวเป็นเครื่องฟอกขาวเป็นกำแพงป้องกันและอาจจะเป็นถึงผู้สมรู้ร่วมคิดในขบวนการหัวสว.ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเครือข่ายระบอบสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทยแม้จะมีการส่งฟ้องกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อต้องสงสัยร่วมกันกับขบวนการหัวสว77คนแต่ถ้าว่าดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่า77คนนี้อาจจะเป็นการตัดตอนคุณสมบัติคนกลุ่มนี้มีเส้นเงินชัดเจนจนไม่สามารถจะปฏิเสธได้ซึ่งคุณชยพลก็บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีส่วนร่วมขบวนการในการแผ่ขยายระบอบสีน้ำเงินผ่านการหัวสวหากได้ติดตามข่าวในการเปิดโปงเครือข่ายหัวสวจะได้ยินชื่อนางสาวรัตนาบ่อถ้ำหรือว่าน้อยที่ถูกตรวจสอบในบันทึกการโทรศัพท์ระหว่างที่มีการเลือกสว.กับผู้สมัครสว19คนในช่วงมิถุนายนถึงกันยายนปี67ประมาณ80วันจำนวน62สายซึ่งเขาเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.และเป็นอะไรกับพรรคภูมิใจไทยค่ะและจากนั้นเนี่ยนะคะคุณคมกฤตรามศักดิ์สส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกทำให้คุณมลิกาจิรพันธ์วานิชนะคะรองประธานสภาเนี่ยบอกว่าไม่ควรจะเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกค่ะคุณชยพลจึงบอกท่านประธานครับผมจะเอ่ยเท่าที่จำเป็นแต่นางสาวมาริกาเองเนี่ยนะคะก็เบรกอีกรอบแล้วค่ะว่าถ้าเป็นชื่อบุคคลภายนอกจริงๆเนี่ยเราไม่อนุญาตช่วงนี้ก็มีการประท้วงกันแบบต่อเนื่องแล้วค่ะในประเด็นการเอ่ยชื่อพาดพิงบุคคลภายนอกก็มีการถกเถียงกันในการใช้ชื่อย่อกันอยู่พักใหญ่และจากนั้นเนี่ยนะคะทางคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ค่ะส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนก็อภิปรายว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือกกต.เสียงข้างมากเนี่ยพิจารณาข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลสำคัญในรัฐบาลนอกรัฐบาลและส.ส.พรรคภูมิใจไทยกลับปรากฏว่าความน่าเชื่อถือของพยานคนหนึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญและบุคคลคนนั้นก็คือนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทย ซึ่งประธานกกต.เนี่ยเลือกใช้การกลับคำให้การของนายเอกราชตัดสาระสำคัญที่อยู่ในสำนวนทั้งหมดทั้งข้อมูลเส้นเงินข้อมูลการโทรศัพท์การนัดหมายจัดทำโพยการขอโควต้าพยานแวดล้อมอื่นๆที่นายเอกราชเนี่ยไปรับรู้ไปเข้าร่วมกระบวนการและก็เป็นผู้กระทำการด้วยตัวเองกระดาษใบเดียวตัดเหี้ยนทั้งหมดจากนั้นแล้วค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะก็อภิปรายตอนนึงแล้วค่ะว่าการพูดพาดพิงว่าการหัวเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพรรคการเมืองของพวกตนโดยมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอยู่ในกระบวนการถามกกต.ว่าเมื่อท่านรู้ว่าใครมีการกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการท่านเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการเนี่ยมันมีอยู่จริงเพราะเมื่อวันที่มีการลงมติหากกกต.ทั้ง7ท่านเชื่อตามสำนวนของคณะอนุชุดที่26ว่ามีกระบวนการอยู่จริงทำไมการลงมติของกกต.7ท่านซึ่งแยกเป็น7ข้อกล่าวหาเนี่ยทำไมถึงมีการลงมติแบบก้อนใหญ่ไม่มีการลงมติว่ามีกระบวนการหัวหรือไม่ท่านกลับลงมติเป็นรายบุคคลนั่นหมายความว่าท่านไม่เชื่อว่ามันมีกระบวนการหัวท่านไปดำเนินการสอบรายบุคคลแล้วเอาจริงๆท่านก็ไม่ได้สอบผมด้วยและท่านก็ลงมติกันรายบุคคลนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากกต.ทั้ง7ท่านไม่เชื่อว่าเป็นกระบวนการถูกต้องหรือไม่และนอกจากนี้ท่านได้มีการสืบสวนสอบสวนหรือไม่ว่ามีกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีและสร้างภาพว่าพวกตนนั้นเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคเพราะต้องการให้พรรคเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วปลายทางสุดท้ายก็คือนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยจากนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีการอภิปรายตอนนึงค่ะว่าตนได้ติดใจกกต. 3เรื่องคือ1เรื่องที่มาจากปากกกต.เสียงข้างน้อยว่ามีความพยายามนะคะที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในระดับอำเภอจังหวัดแล้วถูกตัดตอนเกือบหมดกับ2ค่ะเส้นเงินถึงคนรอบตัวตัวใหญ่ๆแต่พอจะมีการไปเอาเส้นเงินเนี่ยมาจับผู้ที่เกี่ยวข้องไปถึงผู้ที่มีระดับสูงกว่านั้นเนี่ยกกต.กลับมีมติ4ต่อ3ไม่รับเข้ามายิ่งไปกว่านั้นสำนวนของ DSI เนี่ยส่งให้กกต.กกต.ก็ไม่รับและ3ค่ะประเด็นที่จะจัดพิจารณาถึงคนที่มีอำนาจมากๆเนี่ยถูกตีวงให้แคบลงซึ่งพยานจะมีไม่กี่ปากที่สามารถเข้าไปใกล้ชิดได้ซึ่งก็ต้องพิจารณาว่าใครอยู่ร่วมกับขบวนการบ้างเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์นะคะก็ออกมาแสดงความข้องใจเลยค่ะที่พยานเนี่ยกลับคำให้การซึ่งพยานคนนี้เดิมเป็นผู้ต้องหาถูกกันเป็นพยานเพราะให้การเป็นประโยชน์คำถามก็คือมากลับคำให้การแล้วทำไมยังถูกกันเป็นพยานต่อในเมื่อสิ่งที่บอกว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่กลับมาบอกว่าเป็นเท็จเขาต้องกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาและต้องถูกดำเนินคดีจะได้รู้ว่ารอบไหนกันแน่ที่ถูกข่มขู่ค่ะและเมื่อมติออกมาเนี่ยเมื่อวันที่14กันยายนก็เคยมีคนร้องและก็ร้องก่อนที่กกต.เนี่ยจะประกาศรับรองผลจึงเป็นเหตุว่าคงจะมีการยื่นศาลฎีกาอีกเพื่อมีการไต่สวนชี้ให้เห็นว่าที่กกต.พิจารณานั้นไม่ครบถ้วนแล้วยังมีศาลฎีกาอีกที่มองว่าท่านยังไม่ได้แจ้งคำร้องและคำวินิจฉัยซึ่งจะมีการโต้แย้งกันไปมายังไม่นับมาตรา157สำหรับเสียงข้างมากขอให้ตั้งหลักกันที่ดีไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่ถูกออกแบบเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนถูกล้มล้างเป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองค่ะและจากนั้นคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะคะก็อภิปรายตอนหนึ่งโดยได้เชิญพระบรมราชโอวาทเกี่ยวกับหน้าที่ของข้าราชการที่กกต.นั้นนำมาพิมพ์เอาไว้ในหน้าแรกของรายงานประจำปีมากระตุ้นเตือนการทำงานขององค์กรอิสระพระบรมราชโอวาทนะคะดังกล่าวเนี่ยก็คือเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและการจะลงความดีงามให้กับบ้านเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกกต.ในชุดปัจจุบันก็คือแม้จะจัดเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นตามหน้าที่ได้เนี่ยแต่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพและไม่สามารถจะลงความดีงามเอาไว้ได้เนื่องจากปล่อยให้คนผิดลอยนวลซึ่งจากการติดตามกกต.มาถึงชุดที่6ถือว่าเป็นชุดที่ถูกตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเนี่ยหนักที่สุดคุณชวนบอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันมีข้อกังขาในเรื่องที่มาเนื่องจากมีระบบการเมืองเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการการสรรหาจนบิดเบี้ยวเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยระบบหนี้บุญคุณตามวัฒนธรรมไทยจึงทำให้เกิดการตอบแทนบุญคุณจนแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้และนำไปสู่การทำผิดให้เป็นถูกโดยคุณชวนบอกว่าในคดีหัวสว.นะคะถ้าหากว่ามองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยจะไปโทษคุณอนุทินโดยตรงก็ไม่ได้เพราะคดีหัวสว.เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี67ก่อนที่คุณอนุทินนั้นจะขึ้นเป็นนายกในปี68แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือขบวนการวางแผนทุจริตคดีหัวสว.เนี่ยมีชื่อและนามสกุลตรงกันกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงทำให้สังคมนั้นเพ่งเล็งฝากเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องว่าอย่าพยายามปฏิเสธความจริงเพราะยิ่งปฏิเสธมันจะยิ่งติดกับดัก2ข้อหาด้วยกันก็คือทำผิดและให้การเท็จเนื่องจากศาลฎีกาเนี่ยจะเป็นที่พึ่งในการเค้นหาความจริงกับสังคม และจากนั้นนะคะคุณแสวงบุญมีค่ะก็ชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการป้องกันการทุจริตเลือกสวนั้นกกต.เห็นว่าปัญหาที่คนมาอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยเพื่อต้องการเป็นสวอาจทำเกินเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดกกต.จึงออกระเบียบแนะนำตัวค่ะให้พิจารณาจากสว3เท่านั้นไม่สามารถขอคะแนนกันได้ให้อ่านจากประวัติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโดยดูจากสว3เท่านั้นส่วนเอกสารที่ให้นำเข้าไปหรือว่าโพยกกต.กำหนดห้ามนำโพยเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วระเบียบแนะนำตัวในถูกยกเลิกถ้ากกต.อุทธรณ์จะทำให้ขยายเวลาเลือกสว.ออกไปอีกทำให้ผู้สมัครนั้นมีสิทธิเสรีภาพกลุ่มอาชีพเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันมาแล้วก็นอนโรงแรมเดียวกันสามารถทำได้ถูกกฎหมายเพราะระเบียบแนะนำถูกยกเลิกแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ในข้อเท็จจริงที่กกต.นั้นสืบสวนได้หากมีการทำผิดกฎหมายกกต.ทำให้การเลือกสว.สุจริตแต่การเลือกวันที่26กรกฎาคมที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกเนี่ยกว่า 3,000 คนกกต.ก็เดินตรวจตราในนั้นและนอกจากนี้ก็มีการเรียกเก็บเอกสารทุกอย่างเอาไว้หมดไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งคำวินิจฉัยของกกต.ที่ออกมาจะตอบทุกเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลส่วนการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากกกต.ก็จะพิจารณาว่าเปิดเผยได้แค่ไหนส่วนเอกสารที่จะส่งให้กับศาลฎีกานั้นมีกี่แผ่นจะส่งให้หมดทั้งคำวินิจฉัยความเห็นเลขากกต.อนุกรรมการไต่สวนชุดที่26และ36ส่วนกรณีที่จะให้รื้อฟื้นคดีใหม่หากศาลฎีกาพบการเชื่อมโยงมากกว่าที่กกต.นั้นวินิจฉัยกกต.สามารถดำเนินการเป็นกรณีตามความปรากฏได้ค่ะด้านของคุณกรวีปริศนานันตกุลนะคะก็บอกว่าประธานคณะชุดที่26เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องที่ปล่อยให้ข้อมูลในกระบวนการเนี่ยหลุดไปยังคนภายนอกและที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นจะรับผิดชอบยังไงส่วนที่แจ้งหนังสือและไม่มีใครชี้แจงเพราะตนทำหนังสือถามไปแต่ไม่มีการตอบกลับถึงข้อต่อสู้และนอกจากนั้นกกต.เองมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้ข้อมูลเนี่ยหลุดไปจนถึงมือคนภายนอกและทำความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่และจะรับผิดชอบต่อการทำงานที่สะเพร่ายังไงซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขากกต.ค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการชุดที่26ก็ชี้แจงว่าสำนวนมาอยู่ที่ตนเนี่ย4เดือนเก็บใส่ตู้อย่างดีไม่เคยหลุดส่วนหนังสือข้อต่อสู้ได้ทำอย่างละเอียดที่สุดแล้วไม่หลงข้อต่อสู้ได้ด้านของคุณแสวงเองก็เสริมนะคะบอกว่าเอกสารหลุดเนี่ยคนที่ผ่านเอกสารมีหลายชั้นค่ะทั้งคณะอนุกรรมการที่26นะคะความเห็นเลขาแล้วก็คณะอนุกรรมการชุดที่36และกกต.ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละชั้นโดยได้ตั้งกรรมการสอบสวนตอนนี้บอกอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในนะคะแล้วก็วันเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะในกลุ่มสว.สำรองค่ะเขาก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะคะแผนกคดีเลือกตั้งขอให้รับคำร้องคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.นะคะในกรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะคุณสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมก็ชี้แจงนะคะกับกรณีของกลุ่มสว.สำรองเนี่ยแหละค่ะที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาว่าให้เพิกถอนคำสั่งกกต.ว่าเรื่องนี้ศาลฎีกายังไม่มีคำสั่งใดๆนะคะในเรื่องของคำฟ้องแต่ว่าเป็นการรับเรื่องทางธุรการเท่านั้นค่ะเพื่อให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความเห็นออกมาจากทางด้านของคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในฐานะเลขาของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีข้อกล่าวหาทางการเมืองแล้วก็การหัวสวที่ถูกนำมาโจมตีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะว่าการที่มีการกล่าวหานั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละกลุ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างนั้นต้องดำเนินไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริงซึ่งถ้าหากว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอก็ไม่เคยทำให้เกิดความกังวลใจแต่อย่างใดค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและรัฐบาลมีเสถียรภาพที่จะโดนรุมอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในจุดนี้ซึ่งผมเองก็เป็นคนนึงที่โดนรุมหนักพอสมควรในหลากหลายมิติแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วความจริงจะเป็นสิ่งที่ปกป้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความกังวลใจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพรรคเราเนี่ยโดนมาหนักมากส่วนประเด็นการดำเนินคดีทางกฎหมายโต้ตอบผู้ที่กล่าวหานั้นส่วนตัวต้องขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายและเพื่อนสมาชิกก่อนเนื่องจากพรรคไม่เคยมีความตั้งใจที่จะฟ้องร้องใครแต่ถ้าหากว่าการอยู่เฉยส่งผลกระทบต่อภาพรวมและภาพลักษณ์ของพรรคก็ไม่สามารถใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ต้องการทำร้ายใครมาเป็นที่ตั้งได้คุณชัยชนกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสำหรับประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านและกลุ่มนอกสภาอาจจะนำประเด็นเก่าเนี่ยกลับมาโจมตีคิดว่ามีอีกเยอะค่ะก็เชื่อว่าฝ่ายค้านพยายามทุกวิถีทางในเมื่อเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็มีแต่มุ่งหน้าทำงานก็ไม่ได้สร้างเรื่องใหม่ๆจึงนำเรื่องเก่าๆกลับขึ้นมาเป็นประเด็นโดยเฉพาะเวลาที่ใกล้ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนกรณีของคุณสมเจตลิมประพันธ์นะคะสสภูมิใจไทยที่มีรายงานว่ากกต.สั่งสอบนั้นยังไม่เห็นรายละเอียดในเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าว่ากระบวนการยุติธรรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่พรรคก็ต้องพิจารณาค่ะว่าจะต้องมีการตั้งกรรมการตรวจสอบซ้ำซ้อนขึ้นมาหรือไม่ซึ่งทุกอย่างนั้นต้องอิงตามข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาอ่ะก็เป็นความเห็นแล้วก็มุมมองออกมาจากทางเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะทีนี้กับการประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็เรียกว่าประชุมกันแบบมาราธอนเลยทีเดียวกว่าจะปิดนะคะประชุมก็ตอนช่วงประมาณ 5:25 ค่ะก็ประชุมลากยาวนะคะรวมกว่า14ชั่วโมงเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นรายงานของกกต.เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยติแก้ไฟใต้เนี่ยนะคะโดยจะมีการส่งเรื่องใต้ให้กับทางกรรมาธิการความมั่นคงพิจารณาต่อภายใน90วันนะคะเอาละทีนี้มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งคือความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณค่ะปรากฏว่าเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยออกมาจากทางคุณวินยัติชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณเนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรณีที่เป็นข่าวว่าตอนนี้ทางกรมสรรพากรได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ของคุณทักษิณเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปในปี49ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรในวันที่14สิงหาคมปี68ที่วินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรนั้นชอบแล้วคุณวินยัติค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้คุณทักษิณไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือว่าไม่เคารพคำพิพากษาอันถึงที่สุดนะคะแต่ว่าแม้การที่คดีศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่คุณทักษิณนั้นขายหุ้นบริษัทชินคอป3เป็นตัวเงิน329ล้าน2แสนหุ้นเนี่ยให้กับกลุ่มเทมเซกในปี49คิดเป็นเงินนะคะคิดเป็นเงิน 15,883 ล้าน 9 แสนบาทเนี่ยถือว่าเป็นฐานเงินที่เป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อชำระภาษีประจำปี49ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมายและคุณทักษิณนั้นต้องชำระภาษีสำหรับเงินได้ดังกล่าวก็ตามแต่ขอให้ทุกฝ่ายนั้นเข้าใจว่าเงินได้เนี่ยจำนวน 15,883 ล้าน 9 แสนบาทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้ที่คุณทักษิณนั้นได้รับจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปทั้งหมดคือ1,419ล้าน 4,91150 หุ้นค่ะซึ่งนะคะทางคุณทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษานะคะเป็นคดีกันไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี53เนี่ยก็ให้เงินส่วนนี้ตกเป็นของแผ่นดินรวมเป็นเงินนะคะ46,373 ล้าน 687,454.70 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเงินได้หรือว่าประโยชน์อะไรที่คุณทักษิณนั้นได้รับจากการขายหุ้นบริษัทชินคอปก็คงเหลือให้ต้องชำระภาษีสำหรับปี49อีกต่อไปแล้วคือทางด้านของคุณวินยัติเองเนี่ยนะคะก็มีการอธิบายแล้วค่ะนะคะอธิบายว่ามีการดำเนินการเนี่ยไปก่อนหน้านี้หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโดนริบไปแล้วจากการขายหุ้นชิน 4.6 หมื่นล้านเนี่ยโดนริบเข้าไปดินไปหมดแล้วก็คือถ้าจะมาเก็บภาษีเนี่ยจะเก็บได้ยังไงไปตามเก็บกับทางคลังเอาเองอะไรทำนองนั้นนะคะโดยคุณวิญญาณพูดอย่างเงี้ยบอกว่าการยึดและอายัดทรัพย์ของคุณทักษิณในเวลาต่อมาเนี่ยมันเป็นการยึดและอายัดทรัพย์ซ้อนกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีหมายเลขแดงเนี่ยนะคะที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายโดยละเอียดตามคำฟ้องเมื่อเงินได้ทั้งหมดเนี่ยจากการขายหุ้นถูกยึดไปแล้วการที่กรมสรรพากรเนี่ยยังติดตามยึดทรัพย์ของคุณทักษิณอีกย่อมเป็นการยึดอายัดโดยมิชอบค่ะและเกินกว่าที่คุณทักษิณนั้นต้องรับผิดตามกฎหมายก็ถือว่าคุณทักษิณนั้นถูกโต้แย้งสิทธิ์แล้วและนี่จึงเป็นมูลเหตุให้ต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภาษีอากรกลางในวันที่2กรกฎาคมซึ่งศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วและนอกจากนั้นนะคะคุณทักษิณก็มีความจำเป็นต้องขอให้ศาลภาษีอากรกลางนะคะมีคำสั่งห้ามชั่วคราวค่ะไม่ให้ทางกรมสรรพากรนั้นกระทำซ้ำหรือว่ากระทำต่อไปซึ่งการยึดและอายัดทรัพย์โดยมิชอบจนกว่าศาลภาษีอากรกลางนั้นจะมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา254วงเล็บ2ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะในมาตรา17เพราะฉะนั้นนะคะศาลเนี่ยจะมีนัดไต่สวนคำร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวของคุณทักษิณรอตามกันวันที่7ตุลาคมค่ะและก็นัดชี้2สถานและนัดสืบพยานในวันที่16พฤศจิกายนนะคะก็รอติดตามกันดูนะคะสำหรับคดี ภาษีของคุณทักษิณเนี่ยนะคะก็เป็นการดิ้นอีกเรื่องนึงของคุณทักษิณค่ะด้วยการฟ้องศาลภาษีนะคะเพื่อเบรกให้สรรพากรเนี่ยตามยึดทรัพย์คุณทักษิณนั่นเองแล้วก็ยังมีในอีกคดีนึงนะคะที่เป็นข่าวกันออกมานั่นก็คือเรื่องของศาลฎีกาค่ะที่สั่งจำคุก8เดือนโดยไม่รอลงอาญากับคุณสรัญวุฒิสรัญเกตนะคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยในคดีเสียบบัตรแทนกันค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นข่าวอีกประเด็นนึงค่ะที่ขึ้นข่าวกันอยู่นะคะโดยในรายละเอียดเนี่ยเมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษานะคะในคดีหมายเลขดำที่อม.14/2568ที่ทางอัยการสูงสุดนะคะได้ทำการยื่นฟ้องนะคะคุณสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นในคดีเสียบบัตรแทนกันนะคะซึ่งจำเลยเนี่ยยอมรับว่าช่วงที่จำเลยไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่นเนี่ยแสดงตนและก็ลงคะแนนแทนโดยจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเป็นข้อเท็จจริงนะคะที่มีเหตุผลเพียงพอที่ทางคณะกรรมการปปช.นั้นจะดำเนินการไต่สวนจำเลยไม่มีเหตุเพียงพอที่จะฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยนะคะถูกกลั่นแกล้งเพราะเหตุทำหน้าที่เนี่ยนะคะก็ข้อเท็จจริงเนี่ยก็ฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยยินยอมให้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยนั้นไปอยู่ในความครอบครองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่นเพื่อให้ส.ส.นั้นเนี่ยใช้บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนจำเลยในการพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนะคะก็มีคำพิพากษากันออกมาเนี่ยนะคะก็ให้จำคุก8เดือนละค่ะจากเดิมเนี่ยจำคุก1ปีแต่ว่าก็มีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3นะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา78ก็เลยคงเหลือจำคุก8เดือนแล้วก็หลังจากมีคำพิพากษาค่ะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะคุณสรัญวุฒิเนี่ยก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างชั้นที่เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะนอกจากนั้นวันนี้ยังมีข่าวใหญ่อีกข่าวนึงที่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสุพิมพ์นะคะอย่างในมติชนค่ะลงเอาไว้ว่ามกันจ่อคว่ำบาตร28รายพิษสแกมมีชื่อวรพักด้วยยิ้มเลี้ยคุณโตเบนสมิธคาสิโนดังปอยเปตก็โดนค่ะแล้วก็ยังเป็นพาดหัวรองนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งสุพิมพ์ข่าวสดค่ะข่าวสดเนี่ยลงเอาไว้บอกว่าสหรัฐลุยสอบอดีตรัฐมนตรียุคอนุทิน1อื้อฉาวโลกเอี่ยวสแกมเมอร์กรรมธิการมกันจี้ไต่สวนรวม28ชื่อชี้เข้าข่ายถูกลงโทษคว่ำบาตรในประเด็นข่าวข่าวนี้เนี่ยนะคะก็ลงเอาไว้ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่นายไบรอันมาร์สค่ะประธานคณะกรรมการต่างประเทศและนายจอห์นมูเลนาประธานคณะกรรมการวิสามันเรื่องจีนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ยื่นหนังสือเนี่ยนะคะถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกร้องนะคะให้มีการสอบสวนแล้วก็ไต่สวนภายใน180วันว่าบุคคลและนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยรวมทั้งหมด28รายก็มีรายชื่อเนี่ยนะคะตามปรากฏในจดหมายเนี่ยว่าเข้าข่ายถูกลงโทษคว่ำบาตรนะคะตามกฎหมายและกฎหมายอื่นๆหรือไม่โดยในหนังสือเนี่ยนะคะระบุว่าคนอเมริกันเนี่ยกำลังถูกหลอกลวงทางออนไลน์เนตราที่สูงมากและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักค่ะมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างนิคมขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมที่อุทิศให้กับการก่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงการหลอกลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่มักเรียกกันว่าการเชือดหมูการปฏิบัติการเหล่านี้ฉวยโอกาสจากความปรารถนาดีและเจตนาดีของคนอเมริกันผ่านการหลอกลวงเชิงชู้สาวและการปั่นหัวสร้างความเสียหายทางจิตวิทยาในรูปแบบต่างๆและนอกจากนี้ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ยังสามารถบรรจุคนได้หลายพันคนซึ่งตัวพวกเขาเองก็มักจะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะคะที่ถูกล่อลวงเข้ามาในนิคมนะคะที่มีลักษณะเหมือนคุกด้วยการใช้กำลังช่อโกงบังคับและก็ถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันทางออนไลน์ไม่อย่างนั้นจะต้องเผชิญกับการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงการทรมานและบางครั้งถึงแก่ชีวิตซึ่งก็คาดว่ามีเหยื่อนะครับประมาณ 400,000 คนจากกว่า70ประเทศถูกค้ามนุษย์อยู่ภายในศูนย์สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะที่วันนี้โหเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยนะคะที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นจ่อคว่ำบาตรนะคะขึ้นแบล็คลิสต์สำหรับ28รายชื่อนี่แหละนะคะยิ้มเลี้ยคุณโตคุณวรพักนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะแล้วก็เบนสมิธนี่แหละค่ะก็มีรายชื่อออกมาเลยว่ามีใครกันบ้างปรากฏว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพอเป็นข่าวออกมาคุณวรพักค่ะคุณวรพักนั้นนะคะคุณวรพักธัญวงศ์เนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังก็มีการชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเลยกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยนะคะระบุอย่างนี้ค่ะว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าชื่อของผมเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นผมขอชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าผมได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงและวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณวรภักดิ์บอกว่าได้มีการติดต่อOFAC เนี่ยนะคะหรือว่า Office of Foreign Asset Control เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้กับหน่วยงานของสหรัฐนะคะได้พิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือค่ะถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็นโดยคุณวรภักดิ์บอกว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนี้นะคะก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้โดยสำหรับนะคะข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับตนก่อนหน้านี้ตนได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าวปัจจุบันมีคดีหนึ่งที่ศาลเนี่ยรับไปพิจารณาแล้วและอีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณวรภักดิ์บอกว่าผมเนี่ยไม่ขอคาดเดา ว่าการที่ชื่อของผมปรากฏอยู่ในหนังสือของศาลรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในไทยหรือไม่แต่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของศาลรัฐซึ่งรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยผมขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในเวลานี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะความคืบหน้าที่มีกันออกมาและวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยส่วนเรื่องของความคืบหน้าค่ะนะคะความคืบหน้าในการผลักดันนะคะการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะให้เดินหน้ากันต่อเนี่ยก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรภักดิ์ขออภัยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาบอกเอาไว้นะคะว่าจะเดินหน้าสางโกงนะคะในประเด็นการสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องค่ะก็เตรียมนัดหารือนะคะกับทางคณะกรรมการกลางเนี่ยนะคะหรือว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเนี่ยในวันที่17กันยายนนี้ค่ะเพื่อเคาะการบรรจุรอบ4ภายในเดือนตุลาคมก็ทางคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาย้ำเลยนะคะว่าผู้สอบสุจริตนั้นจะต้องไม่เสียโอกาสอันนี้เป็นความคืบหน้าออกมานะคะในประเด็นเรื่องของการโกงหรือว่าการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่ก็มีความคืบหน้ากันออกมาตามลำดับค่ะและก็ยังมีข่าวค่ะที่ทางสำนักงบประมาณได้มีการร่อนหนังสือไปแจ้งทุกส่วนราชการให้รัดเข็มขัดกับงบกำลังคนภาครัฐในปี70แล้วก็ชะลอบรรจุอัตราว่างการแต่งตั้งได้นะคะคือจะมีการแต่งตั้งได้เนี่ยก็เฉพาะที่อนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้นโอ้อันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นข่าวโดยอ้างแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะที่บอกว่าตอนนี้คุณอนันต์แก้วกำเนิดค่ะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือแจ้งนะคะทุกส่วนราชการค่ะทั้งปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคคลแล้วก็ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐนะคะประจำปี70หลังจากที่พรบ.งบประมาณปี70เนี่ยมีผลบังคับใช้เนี่ยนะคะก็สำนักงบประมาณก็แจ้งรายละเอียดค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังในการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้แจ้งไปทุกส่วนราชการเลยว่าให้รัดเข็มขัดนะคะกับงบกำลังคนภาครัฐในปี70แล้วก็ชะลอบรรจุอัตราว่างเนี่ยนะคะโอ้โหก็เป็นประเด็นกันออกมาเลยแล้วก็มาต่อกันกับข่าวใหญ่ค่ะข่าวใหญ่นะคะที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐเฟดค่ะเขาตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมานานแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะพยายามเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ตามปรากฏว่าทางธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของประเทศนะคะจำนวน 0.25% ค่ะเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมานานซึ่งก็คาดว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยนะคะโอ้ก็มีการระบุกันเอาไว้เนี่ยนะคะกับความเคลื่อนไหวนี้ว่าหน้าที่จะนะคะ คาดการเอาไว้ว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยเนี่ย1ครั้งก่อนที่จะสิ้นปีด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพอมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนโยบายไปสู่ระดับ 3.75 ถึง 4% เนี่ยโดยให้เหตุผลถึงอัตราเงินเฟ้อที่มันยังคงสูงขึ้นก็ทำให้เมื่อวานนี้ค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยได้เผชิญแรงขายหลังจากทางเฟดเนี่ยประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แล้วก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงข้างหน้าเนี่ยส่งผลทำให้ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไปมากกว่า500จุดนะคะการปรับดอกเบี้ยครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยภายใต้ประธานเฟดคนใหม่แล้วก็เป็นการกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดแล้วค่ะหลังจากเมื่อ12เดือนก่อนเนี่ยเฟดยังอยู่ในช่วงลดดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจอยู่เลยนี่ก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์ร่วงลงไปกว่า500จุดแล้วก็ยังทำให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปอย่างหนักด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยก็รอตามดูปฏิกิริยาในในส่วนของทางการไทยแล้วค่ะว่าจะว่ากันยังไงนะคะกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะไม่ใช่ลดอัตราดอกเบี้ยสิขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็มาต่อกันกับนะประเด็นข่าวอื่นๆนะคะก็ยังมีข่าวนะคะที่วันนี้ลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งสปีมหูสีค่ะนั่นก็คือการแท็กทีมนะคะของพลตำรวจเอกสำราญนวลมากับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ค่ะเข้าไปจับกลุ่มมิสเตอร์มโยเป็นชาวจีนนะคะที่หนีคดีคอร์รัปชันแล้วก็เอาเงินมาฟอกขาวเปิดโรงงานผลิตยางรถที่จังหวัดสมุทรสาครกว่า10ปีคือหนีคดีจากแผ่นดินใหญ่ค่ะเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยนานกว่า10ปีละแล้วก็ชุบตัวเองนะคะเปลี่ยนสัญชาติชาวเมียนมาเนี่ยแล้วก็เอี่ยวกับลูกชายด้วยสวมบัตรประชาชนคนไทยด้วยนะคะก็หวังเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็เปิดบริษัทโนมินีบางหน้าแหละค่ะมูลค่ากว่า600ล้านบาทก็ทำให้เนี่ยนะครับทางตำรวจเนี่ยเขายกกำลังจู่โจมเข้าไปจับตัวเลยค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งทางการจีนเนี่ยต้องการตัวบุคคลคนนี้ฐานสนับสนุนการทุจริตในโครงการของรัฐนะคะก่อนที่จะบินเข้ามาในประเทศไทยเรียกว่าประวัติเนี่ยสุดแสบเลยทีเดียวโดนจับได้นะคะในที่สุดค่ะแล้วก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเรนบอมค่ะโอ้ยถล่มอย่างหนักเลยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาเตือนค่ะว่าฝนจะตก4วันเลยนะคะทั่วประเทศเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันเอาไว้ให้ดีนะคะทางปภ.ก็ออกมาเตือนด้วยปภ.เนี่ยแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครว่าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะต้องระวังแล้วก็ติดตามนะคะเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศในช่วงนี้กันเอาไว้ให้ดีโดยทางอุตุเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะคะว่า 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก่อนในวันที่17ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปคือวันที่18กันยายนส่วนกรุงเทพเองเนี่ยนะคะแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องตามติดกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะในช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะในขณะที่เรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วค่ะจากทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาปรากฏว่ามีแนวโน้มว่าจะเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการออกไปจากเดิมเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเริ่มวันที่1ตุลาคมก็จะเลื่อนไปประมาณเมษายนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ลงข่าวเอาไว้ในหน้าหนึ่งสพิมพ์มติชนค่ะแล้วก็ยังมีนะคะอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวเรื่องของตม.ที่บุกเข้าไปจับค่ะขบวนการ call center หลอกลวงคนญี่ปุ่นค้าเครือข่ายหรูเลยค่ะย่านบางบอนก็สามารถรวบได้แบบยกแก๊งเลยนะคะก็เป็นต่างด้าว14คนเป็นคนไทย1คนแบ่งสายทำงานกันแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วแถมยังพบชุดข้าราชการตำรวจตราโลโก้ปลอมอีกเพียบตอนนี้กำลังติดตามบอสใหญ่ชาวจีนกันอยู่นะคะเพื่อเอาตัวมาดำเนินคดีก็เชื่อว่าคงจะหลบอยู่ในไทยนี่แหละนะคะหรือไม่อีกทีก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการหนีผ่านช่องทางทางธรรมชาติค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียนะคะก็เห็นจะเป็นข่าวคราวนะคะในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ที่ทางคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ลุกขึ้นมาตอบโต้พรรคประชาชนและปรากฏว่าคำพูดนะคะของคุณพลพีเนี่ยแหละก็จะถูกทำเป็นแบนเนอร์นะคะว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์แล้วค่ะก็อย่างโซเชียลเขาลงอย่างแคสเตอร์จีครอยก็ลงบอกว่าสู้มืออย่างใน บางโซเชียลเนี่ยก็ลงเอาไว้บอกว่าลูกเทพนะคะลูกเทพกับลูกเทวดาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าคุณพลพีพูดอย่างนี้เขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งก็ผิดพวกท่านเนี่ยลูกเทวดาพูดอะไรไม่เคยผิดเหรอครับอะไรที่ทำให้พูดแล้วถูกทุกเรื่องล่ะครับความสามารถท่านมีเยอะท่านลาออกไปสมัครเป็นกกต.สิครับไปตัดสินสิครับนี่แหละค่ะ

0: สวนี่แหละนอกนั้นนะคะในโซเชียลมีเดียเองนะคะภาพแล้วก็คลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะคะก็เมื่อวานตอนเย็น2วันติดละนะคะวันอังคารวันพุธเนี่ยนะคะคนกรุงเทพเองก็จะเจอกับสภาพรถติดกันแบบ2วันติดๆและย่านถนนต่างๆนะคะน้ำท่วมขังเนี่ยเต็มไปหมดกับสภาพการจราจรที่ติดขัดนะคะก็เป็นภาพที่ปรากฏนะคะลงให้เห็นกันอยู่ในสื่อโซเชียลละค่ะก็คงจะว่ากันเท่านี้ละค่ะสำหรับประเด็นข่าวนะคะในวันนี้กับรายการเล่าข่าวเช้ากับรดมจิตดอนหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับคุณรดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีกิตยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท